0: อย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชติรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาสรายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจกับระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ภูมิทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพร่องไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโบทนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบัง International Country Clubจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทธ์วินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุทธ์วงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทธ์และเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
8: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤต
1: ในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณ

也叫那路也来当他的也无错那个无忌买也那路也也有也免令也令也养姐买个姐不要来他那的也你就那年老也你有这个你前面你前面表列个一个男孩你啊老的女女啊比较铁路出行比较铁的气候路来和你啊搞度也你啊老爱和你这个听到话那出来不要听啊！这些啊，这些嘛，要么是一块两片，你像你前面表里呢，牛啊得了，要么嘛，也伢子们呢，老也牛，也有面，你也聊呢，老一说你也聊呢，直接老也你有面，你用啊这，你那喝啊就讲啊，得也伢得，那个搞，他稍微把那刀把那也搞喽，得了，你们那块你没讲好哟，我买了了，个初一排个要聊喽，阿伯我买好你个。俩台也尿的，后面呢火炉儿老就好，你们那大号八路嘞铺了大号八路嘞，也冒呢，也热也尿，哎呦也热的也尿的，那么才不要脸啊！这个那可可买儿，老也接炮俺嘞，你出毛的也得蛇呢，得也尿的，说俺哥们了买一买拉面，那么才不要脸，那就没要脸买的了咯，就买那家伙糖啊特，老又这么精的。明天要不要太累呢？一铺铺了，回来给我把解剖呢，没得累呢。啊，解剖也怕啊，来了也尿。前面呢，老来也尿，叫那路也来红啊，老来也尿。那老明天要不要累？怎么见个老也尿？明天要不要累呢？老哪里有？哪块的好看吗？累二呢？老我可以看我了，他太时间也尿。前面呢，俺那个哪块的还这个？提波那嘞，提波发表太累，然后嘞，和你发展个时间的也热的，特别呢，老嘞也你，有还有用啊，老牛和羊了，回来了也牛挺能活，然后也，啊，只要明年年年也牛和个，只要年哎嘛也牛和个，有些时候叫把那哎呢，和叫和你要明年个节嘞哎，特别呢，老也牛特别呢咯，啊和个过那和你有啊那路喂，人家排二楼。这个爱干的奶奶必须比较累的，那这就俺老奶毛了，比啊个老把回来个爱干个，老来也你老有面个欢迎回家和搞茶路啊，也伢老老俺欢迎提包，米农活没事，米农活没事，老爷生你也累呢，老把回来呢，路啊没太多伢你茶，老也伢提米呢，老也叫那路好来茶路的呢，老离婚嘛，老去嘛，哎老也伢。老板回来呢，买比格里米呢，老有还做干嘛？格里米可可买就买太多的，个一就买等格里个，那他也，你要我们要看你，你们咯，人家那看你还，对了，只要把看你，你不爱呢买呢，也你还那里伢拉拉货，那里送拉拉货，老也，你要老板回来伢个的，然后嘞，哎那那看你可可买没有？有个过来个把谈了。一看有没法到台内一朵呀？也伢落台内，落去台内一朵，一株嘛等来，那可能有门眼嘞。你一株等来来，那可能还有好好嘛得嘞。那来有好唔有好哩嘛得嘞牌。得也伢得呐。啊也，你如何养那块？刚忙开个要一啊拉的，那得也伢得嘛一嘛拉米那。个做干嘛？有没法做咩？出去好得也伢得。哎，像俺哥嘛了，你们这个也你们话包包做来那哈路。做马路也牛，飞步跑那么矮咯，和个地头好跑那么矮，个长嘞，那么得也牛得。干嘛用人家路？没那块呢，也牛个个做那那条路，块呢干嘛个靠用人家？没用人家嘞，和个跑那长嘞，那么得也牛得天哪！跑一家拉那块呢，拉嘞也牛也牛，和跑那窄路那那块呢，拉嘞也牛也新也牌，拉也牛。你前面不要块呢，我地跑那，拉也做那路一拉好块呢嘿。ที่ปวนนะเราอย่างนี้ไม่ใช่เบี้ยเลยนะขอนี่ไม่อีมาล้างยานี่ปีเอเบก็มาอยู่ข้างย้อยอีพ่อยาผายอีโดนยาผายแล้วเราเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่อีมาล้างมีแล้วจะแม่ช่วยเชื่อเดี๋ยวมือผายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยามันจะไม่อายุผายเราอย่างเดียวเฮ้ยนะขอนี่ถ้าก็อาจารย์แบกก็เกาะเราอย่างเดียวจะก้าเอ็กก้าด้านนั้นเนี่ยบีซีบีก้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นจะที่ก็จะก้าเอ็กก้าด้านนั้นบีซีบีก้าเฮ้ยนะยังก้าเกาะอย่างเดียวทกันเนี่ยดานุหอปาห้องเนี่ยกรมการขนส่งทางบกและคู่งานเหยียดละเจ้าเนี่ยเราเหยียดทกันเหยียดนี้ใบสั่งจราจรและคู่งานเราเลยเนี่ยเหยียดนี้ทกันโลอยู่ว่าก็จออยู่ว่าในย้อนจำเปิดเถอะเราเหยียดเนี่ยสดาเตียวและยาเถี่ยเนี่ยเราทกันชอบใบสั่งจราจรแล้วคู่ทกันทำนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทกันละเจ้าเนี่ยเกิดดาวที่หุ่นนะเราเหยียดเนี่ย

0: tao cha nhưng mà gặp hơn này bị nó hạt đại hơn gặp hơn biếm nè lo gì nhau gì như này sao ông là lỗi hơn này bị nó hạt đại mà để gì nhau đi à bảo lý hay này cha ở tao cha ngà gì nhau lo gì như mà giờ sao là nên nó hạt lúa được khoản gì à giờ nó hạt biểu đủ gì nhau lo sau gặp tao cha hơn này bị nó hạt đại nghe lo gì nhau gì như này thưa gặp à đi tàu học bạn em à lo lấy như facebook bạn em à na hà luôn này lo lấy như sticker hôm mà biếng là gà là sau hôm mà biếng là gà còn đi học hỏi cho luôn mà lo lấy như cái là hôm mà đi à yêu hà na luôn à như nhà lo như như thì à na lo hôm gà đưa thầy mi khăn là khoe tệ cho này mà ngơ lo lấy như à cho mi khăn cho này na hà luôn khó cho đủ lo lấy như à cơ mi khăn à cái gà cho này na hà luôn khó nè lo lấy như yêu mình chơi sao đồ đồ cho lo đi, mà tụi mình phá họ lừa đảo lo đi, gì nhiều đi, nó có hôm mà lo, thì nó có hôm mà gì mà nhà phun thông phủ phá, lo lấy gì nhiều được, gì nhiều nhà họ này không, đặc biệt mấy chỗ này cả mớ cho nã lo gì nhiều cho sao mà đồ la nó họ này xả la, gì nhiều thì mình này lo lấy gì, à, yêu mà tụi mình phá họ lừa đảo lo đi, gì nhiều đi, à, hồi gần này nó có làm thợ, phải cho cả, ai cả đợt này nhà gì nhà lo, hồi gần nó tháo bao hộp bao, cả cọ đi, gì nhiều đi. รัฐบาลปากก็เกินนะขอนิทกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอหุ่นนาลอยเงียวยกานาลูเจลังเงยาโปลอยเยนี่ยกเอ็ดลอยเยนี่ยกานาลูเดเยเงียเดกับบาลาเยสีเนกุสิงเกเนียยาจุงเกเมเยเนธมินะฮะบาลาหุสีกับดูนาลอยที่พับบาอัลเมเดเยเงียเดเยเนียยกานาลูเจมียามเอจจัดตัวเจมเอเยียมเอเยเนียเอขอนี่ทกับอ่าชาแนลเยอะดวงจะบาลอยู่ชินาลูเยอะดวงแม่เยี่ยนิวร้านทองฟ้าประชาร้านในคู่กรรมเอลอยเยี่ยนิวเยี่ยนแม่เยี่ยนี่ถ้าก็ไทยช่วยไทยล้มมาดูงานเยี่ยนี่เราไทยช่วยไทยเลย60-40แล้วคู่แม่ร้านในเยี่ยนี้ถ้าก็รัฐบาลอาจีดอนในนาดีและดอนหลอนในเยี่ยนยาวถมนะยมยาก็ยังไงจะรอเจียมแม่ยมเยี่ยมแม่ยมยาก็เยี่ยนยาเดียเยี่ยนเดเพื่อเรัฐบาลปฏิภาบะดอนหลานในอดีตประเทศเสียก็ดูโกยัดเจนี่และดอนหน้าขวัญยมยาแม่เนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และคู่ออปันเนยุ่มง่ายเพื่อนาลอยไอขวานเนี่ยถ้าก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเทอมนะเบอร์ยอยเดียวยอหานาลุล้อบัตรชาชมปันเนยุ่มแม่เนยเย็นยี่ถึงมีเนยล้อไอเย็นยี่ถึงนั่งตาปัจจอเนยล้อเย็นเนี่ยเหมือนอย่างเวคานะบัตรประจำตัวประชาชนทั่วแหลมเหลือเนยล้ออยู่เหลือเนยมันเงี้ยนี่ล้อเนี่ยจะทำมายุ่มนะขวานเนี่ยมายุ่มยังอ่ะดันลูกก้าขวานเนี่ยพยายามและพยายามแต่เย็นยี่ล้อมีเนยยุ่มเลยมาเดนเลยนะขวานเนี่ยเมื่อยาวขานาขวานิยมยาแม่บาลาเสียก็ดูขวานิติภาพบายะเฮน่าเฉล่าเสียงก็ดูขวานิติภาพบาและยาเดียเนียเดียแล้วก็โยสิโปชอเช่นในชมเมืองโดเลนมายางะเดและโดลาเดขวานิยากเกอร์แม่เย็นเนียโยหานาลูยากเกอร์จีแม่เดียน่าเย็นยี่ยุ่มขวานิยาชมเมืองโดเลียเนี่ยเราชมเมืองโดเลียเนี่ยมายากเกอร์ยังอ่ะเดียและเฮดีจังอ่ะเดียและโดเลียเดียสามหมอนี่เลยแล้วเราเนียเธอมาไม่นิสามาเลยแล้วน่าก็ขอการอุทธรณ์แล้วคู่เธอยุ่มขวานิเจ้าหน้าสิเดียเนียเดียถึงมีเนี่ยข้อความแม่จ้องเอี้ยเหยียดเนี่ยเหรอถึงการอยู่หามามันนี่สามีอะไรอยู่หาอยู่หาสิ่งเนี่ยเดินน้าเหรอเหยียดเนี่ยไอ้ขวานี่รัฐบาลปานเนี่ยไอ้ถาลวยเห็นน้อโลจังอ่ะเดและโดราเนี่ยอยู่มามันนี่อยู่หาโลจังนะก็ต้องมาช่วยมาอีขวานี่เหยียดเนี่ยอายุขวานี่มายาไหมแล้วก็ปวดก็ดูน้าขวานี่มามันนี่สาเดินแต่ชาวบ้านก็เหนื่อยมีเนี่ยเหรอเหยียดเนี่ยมีเนี่ยเราเลยเหยียดนี้เหินน้าขวานี่ยอบปวดน้าลูถึงเจอแล้วไงยาจะกาเอกาดันในขอนี่เราเลยเห็นนี่ที่อันน่ะยาจอนาลุมายานะหายมีในยาฉีดยาเกลือผายแล้วจากโปแอปโปเนเลเดียเนียเดียนะที่เกาะเราในจากที่เกาะก็ดูเนียวอินเนอห้องในอาคารหนึ่งสอเราเนียวอันนั้นซุ้มห้องในอันนั้นเดียเดือในห้องเดียวป่าก็ดูน้าขอนี่ถึงก็เราเนียวสาธารณรัฐอินโดนีเซียเราเลยเห็นนี่อินโดนีเซียมีของอินเนอเราเหยียดเนื้อเบาปลาเหยียดช่วยเบาปลาจอดเนื้อเราเลยนี่ที่เขาลดทนจืดเนี่ยเราบอจ่ายงาเดียเนื้อเดียวมีเจียวมีก่อนเราคืออย่าบอจ่ายด้วยอย่าอะไรที่เขาลดจ่ายเนี่ยเราอย่าคนนี้มีของยาค่ะหื้อละมาล้านยานี่ที่เขาลดหื้อละมาล้านยานี่เดี๋ยวจะจานยานจะผังงาและอีเนี่ยเราบอจ่ายเยอะงาเดียเนื้อเดียเหยียดเนื้อก็พอในน่าหาหน้าขอนี่อีนุ่มเราเดือดเนื้อมือเตียวมีมีของเราคืออย่าอีกเกิดอย่าละเกิดแม่เหยียดเนี่ยเราถือกันเหยียดชูเนี่ยบอกจ่าอีเนี่ยเราเหยียดเนี่ยเดือดไทยมีของปลาเขาเนี่ยยอมยามีของปลาเนี่ยที่ขอรู้ว่าเรามันดาสลายเนี่ยแพ้เราไม่หัวปลาแต่เราเล่นเนี่ยเราถือละมาละเนี่ยที่ขอรู้ว่ามันดาเนี่ยแพ้แล้วไงเหยียดเนี่ยเราถือมีเนี่ยเราอินเนอร์เขาเนี่ยขั้นที่สองงานเนี่ยเนี่ยเนอร์ซุ่ม ฮะเลยอันอื่นหนาลอยเยี่ยมเดือนในทมตีเราถือกาอินโดนีเซียมีของอินากรรมอิงาเดแล้วจากาเอกาด้านนั้นเนี่ยยิ่งละบิสิบิกาการดูเดแล้วอันไหนเลดเดเยี่ยมเดขณะขอนี่ที่เกาะลอยเยี่ยมสัสไอ้กาเกาะยิ่งสอดก็จากาเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเยี่ยมอีนุ่มยังก็ยำอุ้ยขอนี่ยะลอยเยี่ยมอีจูขอนี่ยังก็ตองถึงมีเนี่ยเช่าก่อขอนี่ยังมีนี่จ่อเยี่ยมใครเลือกออกปังขอนี่เนี่ยอยากต่อพักกันไหมเยี่ยมเนี่ยล้อถึงมีเนี่ยลอยเยี่ยมเธอสู้มาขาล้ออยู่หายคนละคนยาแม่ชกการตาชกการมาแม่เดียเยี่ยมเดียเดี๋ยวสามมาโดนนี่มาดูเยอะล้อเลยนี่น้องเนี่ยตาออกปากันเนี่ยลอยเยี่ยมที่อันน่าอุดูนะที่อันน่าล้อมาดูสวยสละนะที่อันน่ามาเตะโดนล่าเอาล้อที่อันน่าอุบแปะเอาล้อเยี่ยมคนรวยเออนะเรามาเบียดเจนี่เราเยี่ยมเขาเข้ามาหมอจะก็เออเนี่ยนักก็กูขออีเจเยี่ยมเราหมอแล้วเราอยู่ในสมนักก็รับเมลีแล้วเราเลยนี่อุดุนันน่ามันตัวเราเราสาวแล้วเราเนี่ยสื่อสารขอนี่น้ำเมียเลยมันตัวพัดตัวงาสิเลยแล้วเราเนี่ยนี่เนี่ยตัวลุงเลยหมอยมือพายเนี่ยเดียเยี่ยมเดียหมออย่าสิเนี่ยนะขอนี่มือพายชอบเชี่ยเนี่ยเราเขาเข้ามาลาสานตอนไหนเนี่ยพายเยี่ยมเรามีเนี่ยเหรอนะขอนี่แห่ไข่แล้วออกกะเกาะเหรอนี่มันขอนี่ยามยานี่ยามอเนี่ยเราเยี่ยเนี่ยไอ้ย่านยาผายแล้วจะกะเอกาด้านไหนเนี่ยบิสิบิกาเลยเดียเนี่ยเดียเหรอนะดอกต่อหลุเรานิมสอดกะเยี่ยนี่นะทนเจือไอ้ยามเหรอละคุยเหรอจะกะเอกาด้านไหนเนี่ยบิสิบิกาเดียเนี่ยเหรอกันเนี่ยนะเราเยี่ยเนี่ยไอ้ยามข้าจะเล่าเหรอเราเลยนี่อายะชาเอกาแล้วบินะหาดาเกมาเดียเนี่ยเดียนิมสอเหงาพันในปีนั้นหาดาวนะเราเนี่ยอาโดอายาลาบุกูเนี่ยงั้นเถี่ยเนี่ยเราบ้านแม่เจ้าอาคาเนี่ยงั้นเดียเดียเหงาเช่าพันในปีนั้นหาดามาเนี่ยเหงาปีนั้นหาดาเนี่ยอายามเจียนะขอเนี่ยขออิมาเดยกันนะรู้เองก็แล้วเหรอไหมเย็นเนี่ยเหงามุขอปันในมันหาแม่เฟบัวปันในนั้นหาแม่เอ๋อติดต่อเขาปันในนั้นหารู้แม่เดียเนี่ยเดียที่ขอเราจะด่าเราเราเย็นเนี่ยไอ้ยายนะครับยอดดาราล้วยยมุจะสะดอละคุยยอดดาราเดยอดน้องยอดงานเนะอายุเชียงเหมือนเนะหัวกำยอดมัวดูเนะล้อสวทเชียงใหม่เนะที่ขอล้วยแล้วพัฒน์จุฬามาเดก็อีมาเดอุดุธรรมะ
1: อาจารย์จุฬามีนึกก็ดูจะไปช่วยสู้

นึกอาจารย์เอ๋ยชูอาจุน้อยบุญน้อยช่วยแม่มีโลดา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่ยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงภายยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์รับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี
6: ้นางสาวพ่อทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเป็นช่วงเดียวกับที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนพายุไต้ฝุ่นดอฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 7-8 สิงหาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและฐานปฏิบัติการในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
7: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านสาเมาะและฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4511บ้านสาเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเย็นวานนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโอกาสนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบริเวณหัวและท้ายจุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรักษาความพร้อมของฐานปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
7: ็สปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาปราณีคือชีสุอกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาสาสุยชูสุยจา ตาชาจีเชอร์โซเลสวิกโลปู HIV สู่ปูหลอดไวรัส B ดอสซีมากกว่าตาชาซาดอสวิกโลติเตอร์สู่คนหนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูเท่ากันแหละสู่ปูเฮดาเซียเลือดตรอยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวต่ำมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอยเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เรกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอสไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประก้องอันเดียร์ก่อนนี่ล้อง
8: ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือค่ะพาติพือพีก็ค่ะเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลวิทยุกลือหลอก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอแกสุกอลอซาตาเชอร์ก็ต่อเลิกควีนารีเนาะมือทอชิแกเนาะและตือเลออันนาริติชีเนาะก็ขอปานี้เนาะกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพลเลวิทยุคลื่น AM ถึงโทลิกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สตอปทอเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสก็ลอซาดีอีเนาะโทรศัพท์แฮตโตโดตโตจบกาเซเนาะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อเตอร์นาตตปูอีนั่นคือเคยดกันหาตาซาวีปอลเลบเลอร์หรือโพธาโพเลบเลอร์นั่นไม่เคยโชว์เดือนนี้กันนะโชว์เนาะโทรศัพท์ให้อบว่าเซเจเนาะเดอร์ดิซอร์เฮตโตโดตโตจลซาคว่าให้เคยกันหนาตาซาวีคว่ากว่าเลือดคลือเนาะเดนิยายอีเวกิแม่เนาะมุโคกระจูดิเนาะดิซอลเลอร์ประถูกว่ากลิซอลแต่เวดาเนาะเดอร์กระเทอร์กอนเนตาเอิกขี้มามุจ่าอาริเกตอากระจูตาเลดิซอลเลอร์มือมุจูค่ามือบาลอดปานี้เนาะมุจ่าตาเอิกขี้เลวคอเลาะดีเนจ้าเนี่ยเป็นหลอดดอลลาร์ตาเลตาเกตาโอชูโอเคลดอคอกันนาตากระจอกเกวบาคาเดอร์ฮอโคลาเตซึที่โดกว่าตาเลกาโลโอบูลอซาเดอตาลูตาตาลูคอที่เนาะที่นี่ทีมตานี่เนาะบาปลอปดอลอซาเรเกเนาะตานี่ไงตากระจอกตาบ่บ่าโอเนาะจะเจอเดอเปกแฮเตกนาเนาะอะตุคนเนแต่แกกอกาลอซาตาเปโชและกันนาดอกว่าตาซาวีเตพลคิพลเนาะเฮกันนาดอกว่าตากระจอกตาบ่บ่าแฮขอดอเนาะดอกเวโทรศัพท์แฮลี่กึตดตจอตทีเนาะดินี่จานี่กันนากว่าตาเพลอีจูเลอร์เนโมน้องแพลอาตากันนาสก็เนาะ

เกิดตื่นลีนอตาซาวีแม่ลอยอาตาเตวดาวิซาจูเลอเอนาฮากิกนาดอกวาตากระจอดชิแคนอบาคาเดอกลิซอกอเลกรมอุตุนิยมวิทยาชื่อกอกระตาตินิยาอีมือนิมือซอเซอลาสิงหาคมนี่ขี้กระโทยากยาคือชิคุยเนาะเตวดาก็จะแต่ถ้าเขาปาราปาภาคเหนือมุกโกจูโอเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะจูโดบาตตอดิซอลเลอร์วีเมโฮซอวีกิแม่เวเชียงรายเวลำปางเวพยาเวน่านเวตากกระดอลเวอุตรดิตเนาะไม่มีเลิกก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นอาทิเกตจูเปเลอร์วีน้องคายเวเลยเวบึงการเวน้องบัวลำพูเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครนครพนมเวมุกดาหารเนาะดอลเลอร์ก็จะแต่เลอแต่พระพอจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวนครสวรรค์เวกาญจนบุรีเวราชบุรีก็จะแต่เลอภาคตะวันออกเนาะจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวนครนายกเวปราจีนบุรีเวจันทบุรีเวตราดเนาะดอลเลอร์ก็จะแต่เลอหลักขอปาดปาภาคใต้เนาะเลอหลักขอปาดปาเริ่มมือเฮดท็อปภาคใต้ฝั่งตะวันออกในจูเวดาเซอร์ชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลอร์เวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราธานีเวยะลาก็ดอลเลอร์เวนราธิวาสเนาะก็จะแต่เลอหลักขอปาดปาภาคใต้เนาะเริ่มมือร้อนเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกในแต่เวลาจูหลุยชิเปอร์เซ็นต์อาร์ติเกจูเพลเวร่านองเวพังงาเวภูเก็ตเนาะดอลเลอร์เวบอกอเวเลอโอบุลอซาเดเวบอกอในจูเวดาคือชิเปอร์เซ็นต์เนาะกับอีเดอร์แกดิซอลเลอร์ตาเชื่อกับต่อเลอร์ตาจูคาเนาะชิมือชิชาตะพันนี้เนาะดิซอลเลอร์ไม่มีประโยชน์ก็จะแหละชิมือดีกว่าชิมือไม่ชิชาจะต้นหลอดติดแต่ต้นบาดีวะวิซาจูนอนดีเนจ่าจึงเล็กกว่าเดาหลอดติดชิแก่แต่ดอตทีเนาะมันจะบักกว่าเลือดมือละลาเจไม่แต่เลือดลาเลือดพวกกันยอนเนี่ยบาลาแต่ละตัดอะไรเนี่ยแกเลือดชิมือมันจะบาลาเนี่ยหนึ่งเราเลือดชิชามตาลีโอดโอเจเนาะดีเนจ่าเดิมแต่ละร้านดีกว่าเวลาแต่ดิซอลลาซาวะไม่มีลาดิซอล

ปกติแล้วพอกันย้อนเนาะเดิมดินเนจานี้หนอบาค่าเดอกลิซอกมุขขจูเดอไปเฮเตกินาเลตัตนิญาอีโอวดาไปอีเนาะตาเลปะปะปะปะหลอบดอลซาเนาะเลฮอโคลอตซึที่ดกกว่าตาเนาะอีคานีฮอโคลอตซึนี่แลกาเลเดอโอบุทินิทีเดอโอบุตาลูคอทีเนาะกว่าเลมุขเมจุรราดีวีที่ดดลอคอฮอโคลอตซึกว่าเนบะปะหลอบดอลซาเนาะอีคานีอะเทวดาดินโคลนถล่มถล่มเนาะรู้ทันปลอดภัยได้เนาะแต่ว่าดาเนื้อแม่สิงยาคลื่นตาเชกต่อคีเนนจิปูเนาะอีกขั้นนึงบากกว่าเนาะที่ซอเริ่มตาเลิกโอเลิกนึกคนเนื้อคือเนาะฮอโคเมื่อตอนนี้เราก็อาเต็บมือแต่ผ้าลาดซอเนาะแกล้มือแกล้โบเนาะวีทีเลิกทิกโลปูเนาะเราก็ที่ซออดูนก็บลอโอเดิมซีดีวาเดระนอหล่อแม่ตุเมเดิมหนึ่งมีมันาคอนั่นนาฮูลอกะเลือลอดแท้ฮอโคฮอโคซอฮอโคเซนลอตาเซดิซอตาลอกลีลอรี่จะไหนเนาะวิวก็ดอกกว่าดอมเลือนก็ดิซอปะก้อยดาหมอวทูมตาเนอ่าอดีเคียเนาะดิซอก็ลอต่อจิตลอต่อเจวีตินี้เลือนั่นหนาหูแล้วก็ตาสอดตาใส่คันนี้มุขจูอันนี้จะขายเนื้อบะปลอบดอลซาตาเลิฟเนื้อบะมาเดียอาเคลก็ตัวในตัวที่ลอซาอาเทวดาตั้งสติเตอร์บะปลีว่ะวีโอ้เจ้าจูตาลอตาแกล้งในชั่วโมงกว่าตาใครบัตเตอร์บะเดอร์ฮอโคแม่เราจะซื้อเนาะฮอโคลอนลามตาเนี่ยเดิมอากปุกิเนาะดิเนจ่าเดอปลอบดอลซาเกเนาะดิเนจ่านี่ดอมมี่เนาะประกอบดับไฟฉายเนาะโทรศัพท์มือถือชัดแบตโทรศัพท์มือถือเต็มรอบแบบเดียบเวททอดดอมมี่เนี่ยฉาบเอาทอบโบแม่อุดทอเริ่มมันนาคอนึกในจีนึกในทีแกล้จ่าแน่นอนอีค่ะเด้อเฮเตบอบาบาค่ะเด้อเลิกอากอดาดินโคลนถล่มเนาะเลิกฮอโคลอนละฮอโคลอตซึเนาะบาลาเกอโอบุลซาเดนาควาบาปลอบดอลซาเนาะอีค่ะเฮเตกันนาโอเวดับเปอีเนาะเลกันนาดอกกว่าตาซาวีดอตเพลมื้อขอดอบเวเกดกันนาตเพลคอเลอร์เจาะดาไทเกอร์นอดาไทเกอร์เนาะเลสระคือสระตุโพอาตาดีเนจ้านี้และกันนาสกอคลิปเลอตุเปลอตุเปลอคอเลอร์ขอพี่กาปูนะกันนาสกอก็กันเนาะ

0: Tertarik no, ta savi kiple kopi kapu teple no da tiger le sara tu po teple kwa ta che ko to ko biki ru no jib le jib ko da pu ba mu ra pati pu pi ko ra ka na da pa le vithiyu me re kwa da pa le online me re te le online fan page facebook so tha chiang mai am 1476 no to do to jo pa di so pati phon phrep pa no jo chai ya no da leไลฟ์สด TikTok เลยจะตาเนาะเริ่มมีไมค์พรีเซนต์เนาะโอเคสก็ละซาดีอีเนาะแค่มาหาดตบลอดตาเชื่อกันต่อแล้วคืนนาริและตื่นเลิศนี่นาริฮาโลกอปาเนาะแล้วก็ไม่คลื้อเนาะให้ตัวโดดตัวจุลละซาเซให้คิดดูกันหนาตาสวีเซแล้วก็กระเดียกขึ้นมาเลิศไปให้คิดดูกันหนาตาสวีเนี่ยโอ้สบลึกอะไรเอามาขอพาร์ตี้โอเลิศโปรแบล็ดด็อกคีโทรศัพท์ให้คิดกันหนาตาสวีเลิศราโยฮาตาแค่มาเนี่ยจะเกิดอ้อถอยนะจะไม่ทราบพี่น้องโทรศัพท์ให้โอยาเราตบลอเนาะดิเนชั่นนี้ว่าเขาไปอีรอผ้าหลัดทราบเพื่อนี้เนาะจะเกิดออทอเกะปลุกเลือดอยู่เนาะวิเลเกเลอร์หรือโพทาโพตาตือตาเชือกต่อเลยเนาะเดอเบมุซาพีโอเดอโคลเดเจโตกอลาซาดอเซเนาะแพเลอร์แค่มาฮะเนาะคือนาริและตือเลอร์นี่นาริเดียพอมูลาวรัญญาฝ่ายไพโรธเนาะแพเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เซเนาะดินิจานี่เราพาเราซาเปอีตับลือเน
1: าะจิลาปาอุลมอดีคนนี้ก็เจอกับพูลีพูดดูจัลลีพัดดีแล้วอันเลียนรอปอลิปเลยรอปอลิปเลยสิเนี่ยเมื่อปอลิปเลยละประเทศละปอลิปเลยละสุเกพักคู่พัดหรือพัดทองอ่ะจำลองข้อเนี่ยเด้อพัดดงไว้ขี้กาอันวานกันเนี่ยจำมาซะเฮ้ยชูบาชูมั้งไอ้เธอมึงเชื่อเด้อเฮ้ยเอาท่าทีเนี่ยที่ท่าท่าเด็กก็ใช่เลยที่ที่เราจะใช้ใช้ออกไปละเด็กเนี่ยเด็กต้องว่าแค่เนี่ยต้องบาลอนสามารถเด็กโอ้แพมมาเด็กที่เมื่อคดีเด็กนุพัลุพัททอเจเด็กมาสามบอสิงเงี้ยสีบางเรื่องหนูจะสืบเรียกเนี่ยอีกวิ่งที่เราลงอัลบลอบลอมมากันเลยซะท้อไปละ
2: อ๋อ
1: ในเรื่องสุขภาพแล้วก็สุขภาพคุณเข้าถอยเสียที่ถูกท้อที่ถูกท้อกุ้ยที่เพลิดเพลินที่เพลิดเพลินอ๋อแต่พุ่งกว่าเดียร์นี่อ๋อเด็กคุยเรื่องนี้ทีเอ๋ไปดูซะท้อเราไม่นอเห็นพ่อกูเลยยิ่งไม่โตแล้วเดินน่าเลยลึกเสียคำท่าจะก็เลยหูเดี๋ยวนี้ตุ๊บเราคนนี้แหละคุยเนี่ยเลยเจ้าล่ะสักสามวันปวดดูปวดท้อเนี่ยดูนี่จะท้อจะไม่โอ้เจ้าเลยจับปลาที่สี่สิบกว่าละมาดูแลสิบกว่าเนี่ยจับปลาเนี่ยละเออเอาวัดกันวัดกันนี่เออพัดดูพัดท้อมาข้าละนั่งตัวเนี่ยแต่ต้อเนี่ยอัดปูเข้าไปตาไม่เลยแต่ดาวพอยลินมอตัดต้อละดูไม่โอ้เลยที่เราเต้าที่ไปละเวลาอุสุกอเลยแล้วเดี๋ยวอุสุกอเลยเต้เราเลยใช่ไหมมาสิมาบ่าเดี๋ยวจะละนิมิเลตปุ๊กลอยเมียเดี๋ยวจะมีปุ๊กลอยอ่ะฮะมันเล่นมากระชิมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะคุ้มเทปดูบัตรทองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราคนนี้เล่นเนาะเล่นเดี๋ยวทะเลจับปลาสิที่หรอกที่กว่าเลยจะปลาดูปลาทะเลเนี่ยจีนเขาไม่ตัวน้องกำน้องไปเจอโอ้โหกันปัจจัยเนื้อข้าวเสียวเท่ากับช้อนแต่รถบ้านเนี่ยที่ก็ช้อนแล้วกูเนี่ยเติมไปที่โล่เจ้เจ้าดาเดียวหรอกเจ้าโล่เนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวไปสีกว่าเวลาเจ้าพอดีจะไปเจ้าเนี่ยนั่นชุนแค่เนี่ยว่าไอ้ไงเนี่ยเดือดปุ๊บหรอเดือดอะไรเนี่ยเดือดนิมิตละไอ้เจ้าเท่ากับช้อนอ๋อไม่เนี่ยเท่ากับช้อนข้าวมันเล่นมากระชิกามกิกาเสือกามตุ๊บล็อกคนนี้เล่นเนาะเล่นเราเล่นเราที่หิชิกว่าเลยเนาะชิกว่าเราจะพัดที่ชอบเออพัดที่ชอบเออที่นู้นก่อนเออบ่หนูไปเนี่ยพอปลุกปลาทองมาตู้เลยเจ้าเราอุดก้าอุดโอ้เดี๋ยวพอคนนี้ตอนนี้พัดปลุกปลาทองชัวนี่เด็กกว่าเดินสิเนาะบ่ทองหิถูดินตอนนี้นี่เท่สบัดดูสบัดบ่แล้วแต่มีดีเนาะจะได้มีถูกเจียวเนี่ย
2: เ
1: ดี๋ยวทุกคนมาเล่าสกอลาซ่าดูแลเราสกอลาซ่าเนี่ยเจ้าละซ่าเจ้าละเจ้าเนี่ยมีดีแล้วเจ้าจะมีแล้วทุกคนนั่นแหละเนี่ยวิชาที่ดีก็ตุ้ดลอยก็เจ้าก็ชอบก็ทุกคนดูการลุยกันเนี่ยพอลอยขี้พอลอยขี้แต่ทำมันเลยมากาฮักคู่ได้เยอะ ตําลองคนนี้แลบิดาแลมาติโลปัจจุบันวิดีโอเจนาอาศิพลละเนี่ยที่ชาวอย่างเงี้ยกุยพัดดูทุกคนละตูละจอปาละกันนี่เจนาเย่สัลลวะเดี๋ยวพี่ทุกคนสิลาพัดดูพี่ทุกคนจะมือวัดบลูวันนี้จะมือเดมาไอ้ซาทีปูท่าใช่ละทีปูพ่อจะไปให้ทศกัณฐ์ผู้สาวละเดมาตากลงไปชี้ที่เสียที่มาที่ปีละเดชอบแต่จึงนับว่าลืมกันที่นี่ว่าลาเตลาซาเลยแต่จะจบป่าอุ้งยันมาเสียมาบ้านนี่ก็จึงไม่นะซาลอดีเลยเดแต่จะเดือดเสียตาลอดีเลยจะจึงมาหรอกตัวคนนี้อุศิกิจก็ละซะลำนั่นเองเจนิตาลุบปอลละซ้ำมุนนนทัศน์ยันละตีละเจ็ดล้านตัวคนนี้จะยอมมาเสียมาลูกก็ที่นี่เนี่ยจะจ้าทองมาหรอเนี่ยแค่นี้วิชาเชื่อคนนี้ตาเดี๋ยวจะเป็นเล็กล้อสิกล้อมาเราวิชาเชื่อเขาไปละเขาก็เลยตัวคนนี้จะพอไม่พี่พอไม่วิพี่พอตัดสู้ละที่ปูพ่อถูกเปลี่ยนรอจริงเงียบพูละเดี๋ยวมาเสียบานเองตัดสู้ในมือเลยเดี๋ยวทุกคนละจ้าตัวสกอบกินร้อนมือถูกขาให้เลยมาเนี่ยแกที่ด่วนมาเดี๋ยวไม่เนี่ยเขาจะตามหน่วยตัวคนนี้เดี๋ยวมองมาเนี่ยจะตามหน่วยนั้นไม่รอพ้าเดี๋ยวเจ้าหลอนตัดสู้ละเนี่ยตามหน่วยนั้นไม่รอพ้าคนนี้เลยขาดช่วยลุยบ่ให้เนี่ยลุยกันโอ้ดูมองมาเนี่ยวิชาที่กันเด็กลิกิยอนอาจจะขอชิการ์ยแล้วก็เนี่ยคิดที่แหละก็เนี่ยแล้วคำมาที่ตีลูกอันนี้ไม่ออกดูเนี่ยออกได้แค่แล้วทุกทิศลมนี่ตีเราผู้ว่าเนี่ยมันบ้านเนี่ยมันเราก็ว่าเดมุทุกาเลกิโลเมียแต่สู้คาเดพอจอดเลยพอเราดูชูผู้ชูเพื่อกันเนาะจะสนานคิดที่แหละสักชิคาเลยไม่กี่ลูกเดี๋ยววิชาจริงกลางก็อีเดมาเสียมานึกว่ามันพูดหรอแล้วเมื่อเราพูดหรอพูดหรอขอหรอขอได้แบบเดียวพอตัดสูบวิ่งไปเราพร้าที่จ้าละหรอเฮ้ยตามันรู้แล้วไหมเนาะเดี๋ยวพูดหรอไงฉันนั่นแหละใครที่บ้าหรอผมไม่เป็นหรือบ้าฮึโอ้ว่าแต่สูบเราเนี่ยเอากุมกินแล้วกินแล้วเนี่ยมาเสียมาเนี่ยวันนี้เติมช็อกกันหรอเติมช็อกมาขอเองวันนี้เนี่ยเติมช็อกเดียววันนี้เราขอหรอพอตัดสูบยันนี่ละมือเขยเราจะพันนี่เดี๋ยวก็กินเราไม่ได้ปูพัดเราถูด้วยให้เราได้แก้ได้คิดดีใช้จีเดี๋ยวเขี้ยวก็ตัดสูบมันเนี่ยเจอก็ชอบฉันน่าก็เลยที่เชื่อส่วนเนี่ยเสถียรลุยที่อ่ะแล้วเคยมาดีปะมาเสียมาละปลาเลยนะโอ้ตัดสูบมันเราเนี่ยเดี๋ยวถูก็เจอเจอเดี๋ยวมาสร้างตัวพัดเราจ้าที่กูขอมาบูบาฉันเลยมันสกัดสกอจ้ะเดี๋ยวก็มาเนี่ยนะชูดูชูบอกว่ากี่พุทธเขาเลยมาแล้วก็เลยมาดีอ่ะเออจ้ะอยู่ขอมาทุกข์เจอแล้วว่าสิญญาผ่านแล้วจะเริ่มนอนเลยจะชื่อเราพ่อไม่ได้วันนั้นพ่อไม่ใช่อ่อนไม่เต้นนอนโชดีอ่อนจะตาเจ้านักละเฮ้จะปูเกลปูเกลปูว่ามุ่งเราทรัพย์ขัดจะได้เนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยพ่อตาสู้พ่อแก่พ่อไม่วิพ่อตาสู
2: ้
1: ว่าลูกที่ปูพัทุกูรอแล้วเดี๋ยวตาสู้กันเนื้อมุ้งมือละจะออกมั้ยแต่ไม่ตาเต้นนะนอเสียนี่มึงคิดว่ามึงถูกขาดกี่รอบไม่เนี่ยนอ๋อตัดสูกอบหรอจะด้วยนะวะแต่จะไม่จะด้วยจะตั้งนู้นเลยตั้งนู้นตั้งนู้นอย่างทั้งบ้านหรอกเล็กเกียร์เนี่ยอาชีพการเสด็จเนี่ยมันมาเนี่ยเฮ้ยจะตั้งนู้นไม่รอพานเดี๋ยวจะตัดสูหรอกเนี่ยตั้งนู้นไม่รอพานเนี่ยทักขัดสูเย่ลุยกันได้ยินเนี่ยลุยบ่เนี่ยเออมาดูมาเนี่ยตอนถูกเจอว่าโอ้ไม่ตั้งใจจะสับเพื่อเดรอเลยหลอกเนี่ยหลอกเนี่ยช่อมันดิสมาคดีมาชิมมันบัดไปกริบกริบเลยนี่ทุกข์ก็เจอทุกข์ก็เจอไปที่ตามือขาดที่จะกริบกริบสันนักอันนู้นเป็นล็อกล็อกเรนล็อกตัวลูกจะเป่าเลยเรียกความตลอดตีถ้าสู้ก็เจอฮ่าจีนะจะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนว่าสันนิคเลมุขเลยนะบัวเลมุขฮาร์มันทำขานะสอนเลยพัดดูขานมาทุกทีโวยเลยว่ารับมันลันเนื้อก็ทุเรศมาเป็นเนื้อที่กิโลเลยที่คนเนี่ยติดร้อยใจเองไม่ในคนเนี่ยมาเสียก็ยังอาทักขุชุนในรีบผ้า
2: อ
1: ื
2: ม
1: มันนั่งต่อกันโคตรแบบนั้นจี้ยี่คนเลยล้นแล้วก็ร้องกันล้มมาเลยโ
2: อ้โห
1: นักเตะละเลยเดี๋ยวไปกันไปชูปูไปชูเป้
2: อืม
1: มาจะชี้แก้จะมาเรื่อยว่า
2: อ๋อ
1: ใครดูมัว 안코저바고레레네쿠소와사니마시티말은너들달록루록레토파시오콜로럽리로데초에저텔레네에데히다아타코추르리보카냐
2: 응
1: 히베가보가보타코추나타수라보이네
2: 어
1: 나네니타코추가네이분나타도메게시아메게초알로레다오타코추고오로베샤케토파루보파루이가레디소냐네뭐그걸로킬을려지뭐다볼을려면때나고그쪽가그럼봐봐
2: 예
1: 여기내안에좀야배때고부부배무가파티티무가파티야폴로자리리로잖아요뭐
2: 네

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
5: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
7: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยศศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่งแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเมื่อหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเมื่อหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตากวนเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอ้อย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

0: เมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินชมสิงไต้ตั้งสิงกูก็กูก้นค่ะชบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยสิงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะห้องปล่อยสิงหับการคุณตั้งเมืองจึงไทย AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ปืนปล่อยสิงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำข้าวยามจำหนังตั้งเมืองจึงไทยค่ะวันเลยเมืองนั่นเนี่ยก็ข้าวยามก็ตีเป็นไปหลากหลายกว่าซึ่งในค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะตอนดานในวันเมื่อในเฮาค่ะฮบทบซ่อมกันถึงมาเนอวันจันทร์ที่3เลือนทน8 2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่ปีพุทธะ2เหง5ปากปลาย69เป็นย่ามเลือน8ลอง5คำในวันเหมือในสีอยู่จอมขาวหมู่ขาวนวลค่ะครบทุบซ่อมกันสีเอามาดังเพ่งความอย่ามาโคใจเคือไต้ในนั่นค่ะมาฝากตัวจู่ถึงฟิงโฮใจเคือไต้ในค่ะมาฝากตัวจู่ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันดีในสิเฮามีดังซื้อเจอในนั่นค่ะโยกกว่าอะไรไปอะไรก็ให้หลอดเพ่เขียนกันกูก็กูเกิลค่ะผมจอมภาพตัวอยู่ดังเมืองเขค่ะอยู่ดังหนองแฝกอยู่ดังจอมตองอยู่ดังเก้งใหม่อยู่ดังเมืองเกาะอยู่ที่หลายๆตรงตักกันเข้ามาไหลผมจอมภาพตัวกูก็ค่ะออนดังในในค่ะเดออนเอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีมาฝากตัวจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขากันค่ะพอเดี๋ยวมาโดยตั้งป้อนห้องจึงไทยในถึงฝนเดือดตกมาหูปากมัน60ถึง80ในค่ะในปืนตีฝนเดือดตกน้ำตั้งเจดวันแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองน่านเมืองตากและอุตรดิตถ์ในนั่นค่ะอ๋อพอเดี๋ยวมาโดยแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองตั้งเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นในจึงเจตกตั้งไหลพองไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาค่ะก็มาตวยแทงไหนนั่นค่ะบ่มาตวยนั่นในจึงนี่ค่ะลมกัดลมเย็นก็ตึกเลยว่าหลีฝนเดี๋ยวตกมาหูปากมาในหมอก 60% ในปื้นตีค่ะพี่น้องเฮาเขาโยกอเดจางเฮ็ดเฮามื้อนั่งตั้งเมืองไตเฮาค่ะหลายๆๆองตีก็ติฮดทบยาฝนๆล้มๆแหละแต่มีผ้าผ่าผ้าหลังอะไรเหมือนกันในนั่นค่ะบางพื้นตีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะหรือเลยด้วยว่าบางพื้นตีอ่ำเจอว่ากูตีกูตั้งหนังเก่าในได้ก่อมเจอหนังเก่าในนั่นค่ะเนาะเพราะเดี๋ยวมาด้วยจังไหนก็เดี๋ยวเลยหันถึงว่าฝนล้มๆในหัวปากมัน60ในพื้นตีนั่นใครอ่ะพี่น้องเขาเขาค่ะพอหมอก10มองถึง10มองไป45มันในนั่นฝนเด็ดตกนำอิดอ่อนหนึ่งในเนาะอันในด้วยจอมข่าวยามจูมองมันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็เดี๋ยวเลยว่ายังตึกถูกลีเลยไว้ฟังกันเกี่ยวกับไปลองฝนๆล่มๆย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนเดี๋ยวก็ตั้งเป็นอันมีในข้าวฝนมันหนังว่าตั้งเป็นวัดไออยู่อําลีกินอําหวานตั้งเป็นอันลูกดียุ้งตั้งเป็นอันดีเป็นตั้งกินตั้งย่ําเฮเป็นตั้งเป็นก็จังเป็นไรต้องกว่าต้องเฮต้องอากาจําจะได้กินน้ําปนดินแห่งเพียวเออจังได๋ค่ะหนูเลยฟังกันไว้เดี๋ยวก็ตัวสัตว์อันมาจอมข้าวฝนเอามาได้เป็นมงเป็นเมี้ยงกวนงอแมงสลางงูจําจังได๋ก็หนูเลยฟังกันไว้แหละในเป็นในหว่ามันก็ว่าในหว่าในคําเฮ็ดทางลงในก็อย่าไปว่านั่นก็ยืนบ่ว่าเฮาขาก็ยังตึกถูเลยเพียวๆปัดๆจอมเฮือนจอมยีเฮาค่ะอย่าไปหามันฮกมันหามอย่าไปให้มีมงมีเมี้ยงเข้ามาแต่มาตอมในเฮือนกูมันเข้ามาเป็นเพในนั่นค่ะนี่ก็มาฝากตัวจู่ถึงกันค่ะตัวน่ะเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็คือลูหลอมได้ถึงมาเขาเจ้านำให้มันลีโดซัดอันอคาเลงนั่นนี่ก็ลูหลอมได้ถึงเขาเฮ็ดอองตีอยู่ด้านซับอันเขาให้มันหลอดพ้นลีลีนั่นขนาดน้อยโยก็พอผ้าผ่าพลังเข้าฝนอย่าปีกาไปตีในกลางตรงหน้ากลางปังกูเนี่ยผ้าผ่าค่ะนะในกอลิโกเนี่ยในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันค่ะโยก็มือหนังตั้งเมืองแหลนลินใต้เมืองไทยเมืองมานเนี่ยค่ะตั้งตะคิเลค่าหลายๆอองตีแต่หรือย้อนเบื่อว่าลองเจ้าป้ายมักมีเขาคุดแฮคุดคำในนั่นค่ะโยก็เฮทลินหยดลินกวนนินปังโยเซเลนำกับน้ำทมน้องน้ำเนี่ยนั่นขนาดเนาะลองตั้งเจอในก่อนหรือเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกําเนิดเขามาตัวค่ะพี่น้องเขาต้องถามกันเขามาเกี่ยวกับเลยลองว่าเปิ้นเตะมาเมื่อวันที่1เดือนธันวาคม82เฮงปลายซะ6ข้าวยามเขามาใน3วันในเยาเกี่ยวกับเลยลองว่าป้อเขาค่ะอ่ำใจก้าวไว้สั่งเจ้าหน้าที่ปลิกจอมเสียนตาสายตั้งอันเปิ้นห้องว่าค่าปรับใบสั่งจราจรเออแน่เนาะเนี่ยก็เป้าว่าเฮาค่ะอ่ำใจจอมหนังอันเฮาค่ะย่าตามตั้งผิดเหมือนหนังว่าขับรถเพ้อบนตี5ขับรถผ่าให้เขียวขับรถผ่าให้แรง5เดี๋ยวก็ขับรถในเหมือนหนังว่าผิดปักเปิงหมายมีจําจังได๋ค่ะเนาะอันนั้นก็กึดไว้รถกล้าติอ่ำจะอองตีมันกึดนั่นจังได๋ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดี๋ยวก็
1: รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะย้อนบ่ว่าป้อเฮาค่ะอําใจกะหมับมื้อลมเจ้าหน้าที่ปลีกอันเปิ้นปันไว้สั่งจอมเส้นตาสายตางจราจรนั่นเหย่าในนั่นจึงเฮาค่ะติอําเลยป้ายภาษีรถกาเฮาค่ะมาตูเตมันเมื่อเฮาค่ะกะต่อทะเบียนนั่นในนั่นค่ะย่อก็ติถูกเฮ็ดจอมหนังปักเปิงใหม่มีกว่าในนั่นค่ะเฮาค่ะซ้ําเตเลยเฮ็ดจังหือล่ะมันก็ว่าเฮาค่ะเลยมาเป็นซาวเฮาค่ะอําใจอันนั้นมันเป็นมือป่นมาแต่เหลียวในเปิ้นเตียเตียวันที่1ในมาเข้ามาใน3วันเหย่าย้อนนั้นเลยพี่น้องเขามังก็กะอันเลียผู้เนี่ยเก่าว่าบ่ว่าเปิ้นเฮ็ดออกมาคลิปเฮอันอันนี่ก็กลุ่มเลยว่ากลุ่มเลยเซกลุ่มเลยเนกลุ่มเลยว่าเก่าอะเฮ็ดเอ้ยว่าไล่แล้วเฮ็ดมามีเป็น10เป็น20ที่เฮือนเนี่ยเฮาก็ต่อยังไล่ก็เปิ้นว่าเปิ้นติเอาวันที่1หรือในมานั่นน่ะพี่น้องเขาก็นั่นแหละทอมลีลีก็จ้องแกเตรียมจ้องแกว่าเนาะกูเปิ้นว่าเฮาปักรอเนาะเออกบนั้นใครลัดซื้อๆเฮ็ดแน่ย้อนนั้นเลยพี่น้องเขาหลูเลยทัดทองเลยถ่อมตุ้ยลิลีอีสังเสมว่าข่าวเงาอันไรเป็นอันปลอมอันพังข่าวเงาอันไรเป็นอันเตมันเนี่ยก็ถ่อมให้ทัดทองตุ้ยลิลีถ่อมหูไว้หูค่ะพี่น้องเขาลงตั้งจังไหนค่ะเนาะกำได้ก็เดี๋ยวมาลาดในว่าไว้สั่งอันนั้นก็ไว้อันที่เฮาญาเจ้าหน้าที่ปลิกจำเสียนตาใส่ตั้งเขานั่นเตรียมย่อให้ห่อมกระจายย่อในซึ่งป้อห่อมกระจายเขาก็เต็มเลยไปวงกลมอันที่เป็นภาษีมนัดต่อปีต่อปีนั่นสิของของนั่นอันที่ปะไว้ดีนานหลดก้าวค่ะนั่นเอออันที่อําไรมาที่อําไรมาเนี่ยค่ะเฮาค่ะกดจัดกดทัดด้วยว่าเฮาค่ะจ่าย5อําจ่าย5เขาก็ติดตั้งเว็บไซต์ PTM Police E-ticket ในนั่นค่ะของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ปลิกจึงไทยในนั่นค่ะเนาะที่เว็บไซต์ตีในเขากัดด้วยไล่ในนั่นค่ะเว็บไซต์ PTM Police E-ticket ในนั่นค่ะเขากัดด้วยค่ะย่อก็เฮาค่ะลงเส้นสายไม้เส้นซื้อเฮาค่ะรวยไม้กับตูเฮาค่ะนะคะไม้ไว้ขับขี่อํานั้นก็ไม้แผ่นป้ายทะเบียนรถเฮาค่ะมันก็ได้ออกมาปั๊นนี่ค่ะพี่น้องเฮาเขาเนบันว่าหลุด

อีไว้มองมังลองตั้งเจอในในนั่นค่ะพี่น้องเขาเออในลำรองเนี่ยมันก็ในปล่อยแปดเจริญสลามสนใจทั้งในนั่นค่ะน้องเจริญกุยาปีให้มันเป็นในนั่นค่ะสังเจอว่าเขาค่ะอำจ่ายแต่เอาวันที่หนึ่งในมาในก็สังเจอว่าเขากางการข้างการจ่ายมันนั่นในก็เขาก็เตรียมจังต่อภาษีต่อปีไรต่อเขาค่ะพอจ่ายให้มันพอเยาวมดเยาวก็ตีไว้อันใจโซข้าวนั่นตีใจเรียน30วันกุ้ยจังนั้นค่ะเยาวก็ถูกย้ำหมดแบบว่าคะแนนประพฤติเนี่ยลองตั้งเฮ็ดสร้างลองฟิงย้ำนั่นในนั่นค่ะเนาะเยาวก็ไว้ขับขี่นั่นก็ตีตัดแบตในนั่นค่ะตีตัดแบตตัดแบตเยาวก็เพราะว่าเขาเฮ็ดผิดนำอําการจ่ายอําการจ่ายแปดในกระจายขึ้นในจึงมันก็เด็ดถอนมันไว้ขับขี่เขาขาจึงในคานอพี่น้องเขาขาลงตั้งเส้นในก็เพราะว่าให้พิษน้ำปนตีจอนดีเขาได้ออกพื้นลีออกมาปั่นฟังโยก็ฟ้องเนี่ยค่ะให้จำหนังอมูคดีเป็นมีไว้นั่นจึงในคานะก่อนนั้นลงตั้งเส้นในอย่าไปไหวเมาหมางโยก็ลองทำเป็นก้นไทยลงอ่ำเป็นหางในกลมใจค่ะมันเป็นไม้ไว้ขับขี่ไม้ครับตัวมันดึงมีไว้อยู่เย่าจังนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะมาฝากฟังไว้ปันกันหนังหื้อข้าวขาพอดีอ่ำเฮ็ดพิษเดี๋ยวก่อนมันเตียงไงแง่มตอนตาเขาค่ะในนั้นค่ะออกพี่น้องเขาในก็ขัดเจอเสียงออกมาฝากด่วนจู่ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขากูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะถมได้เพียงความหนึ่งโหค่ะเพียงความอันนี้เลยชื่อว่าอ่านลืมมะเลยอยู่ในใจหนอกคำเมืองยางห้องไว้สืบถามจอมกันค่ะ

0: อันลืมไปเลยอยู่ในนั่นค่ะสังเจอว่าเขามีลองตั้งตังเจอคัดเจอนั่นในจึงลองสังเสียมว่ามันตื่นเป็นลองไงเงียมตนตาเขาค่ะเฮียงเลยว่าไงเงียมหลังก็บอกว่าเขาติดคัดเจอแล้วเต็บตัดมันเปียดไหนเขาพอเขามีลองตั้งเต็บตัดเส้นเจอเส้นนั้นเนี่ยมันก็ตื่นติดเต็บตัดไหลมันก็ติดเต็บแปดไหลสังเจอว่าเขากลุ่มมุ่งมองถึงหาหวยหาหามันกลุ่มวันขึ้นขึ้นเกาอ่ำจังกินเขาอ่ำจังกินอีสังอีสิงกลุ่มเนี่ยมีเมื่อในเกาอยู่อ่ำไรเกาติดพอเปลี่ยนเส้นนั้นมาหนึ่งกินเขาก็อ่ำหวานสองนอนก็อ่ำรับสามในนั้นค่ะตั้งเปลี่ยนก็ติดเข้ามามือพองเขาขาอุ่นอุ่นอ่อนอ่อนมีแห้งกำขับแน่ไปเปลี่ยนเสื้อหนันมาเนี่ยเขาหรือเลยเปลี่ยนไปหลากหลายไปวนลองเฮ็ดลองสร้างเขาขานั่นในนั้นค่ะอย่าไปเอาเจอตัวเจอเขาขากับปักไว้ปั่นก้นหนึ่งก็เย่าสีแลเฮ็ดเฮามันปดสุกสุกใจเพียวอ่ะยุ่มลิกินหวานก้นมังกอก็มันเป็นทางนั้นดูเกาลันเกาเขาก้มกินมันนอนเป็นนั้นมีในมันมาโคเจอมันรู้แล้วเปิ้นก็เตรียมไปเจอซ่อมเฮาขาเถียงย้อนนั้นแหละย้อนก้นโกหนึ่งนั่นสิแหละเฮ็ดเฮาเฮาแหล่ดังก้นหิมหอมเฮาขานั่นสุกเจอนั่นอย่าไปเฮ็ดลาลาแน่นี่เป็นหมอกลัดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในคันนะพอไม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ดีเลยว่าข้าเจอหมาหมอกหลัดบันพี่น้องเขาเยาวันเนี่ยเฮ้ยเจ็บตัดลืมแปดเฮ้ไหนนั่นค่ะเนาะถูกแมนเตคาย้อนความเอหมอกขาวไปกำขนาดพี่น้องเขาค่ะถมด้วยข่าวเงากันขวัญค่ะเยาวกอกำในมาถมด้วยเทียงไหนค่ะพ่องเขาหวานในไหนกำนำเปิ้นก็ดีว่าเงื่งแลเงื่งแวแปดเหล่ามือเขาหวานไหนค่ะพี่น้องเขาต้องใจเงื่องแวเรามือเขาว่าเนี่ยค่ะก็กับมังก็เขาตื่นอ่ำกินอยู่เย่ารู้เนี่ยก็ยินจอมๆเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะโยกกำเลยเขาขามาตุ้ยเนี่ยค่ะเนาะพอเขาขาเงื่องแวเราในจึงตับเขาขาเนี่ยมันตีลีขึ้นมาเนี่ยนั่นค่ะตับเขาขาเนี่ยตับเลยโหดเจอเนี่ยมันติดจังเป็นน้องเป็นเย็นเลยพอเขาขากินจังเฮ็ดให้เป็นตับแข็งเลยหนังหือพอตีอ่ำเป็นตับแข็งนั่นโหดเจอหรือเลยเกล็ดแข็งอ่อนตั้งก่อนพอโหดใจเกล็ดแข็งได้เลียวเต็มเลยกว่าเฮ็ดให้ตับเขาขามันแข็งพอเขาขาเงื่องแวเราในข้าวตั้งหนึ่งเหลือในอ่ำกินในตับเขาขาในก็มันติดเลยหรือเหอเนี่ยค่ะอ่ำยาแอลกอฮอล์นี่มาเฮ็ดให้มันแทงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพอเฮาเงื่องแวเป็ดเราอ่ำกินเหย้าในจึงมักซองเหลือในตับเฮาขานั่นมันเตเฮ็ดเฮามีเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาในนั่นค่ะเอียวก็ไขมันอันที่มาจับตับนั่นนะมันก็ติเจิมติหายกว่าลอยๆเนี่ยมันจะว่าหายหมดเก่าค่ะนะจึงนั้นในนั่นค่ะอยู่ที่ว่าก้นก้นนั่นมันมีไขมันจับไว้น้ําหาอีซึ่งในแทงกําหนึ่งกว่าเนาะพี่น้องเขาค่ะบอกว่าเขาค่ะเงื่องแวเป็ดนำเราแอลกอฮอล์ในข้าวตั้งสามเหรียญเย่าในจึงตับเขาก็ตีลีขึ้นมาเซลล์ตับเขาขาดันตีมาแก่นแข็งงุนเลี้ยงมาเยอะก็เหตุการณ์เลยขึ้นปักเก่าเหมือนเก่าในนั่นค่ะย้อนนั่นแหละสังเจอว่าลือเฮเยอะก็เงื่องแวเป็ดไหลในก็เงื่องแวเป็ดตับเขาขาก็มันก็ตีลีจัดปานเขาขามันก็ตีลีเยอะก็เงื่องแวเป็ดลองตั้งเป็นแก่นสาตับจอมในนั่นค่ะเยอะก็บอกว่าเพราะเขาขาอ่ำกินนำเราแอลกอฮอล์เย่าในจึงมันก็ตีขับเป็ดลองสารกล้องอันมีในตู้ก้นเขาขานั่นเนี่ยออกกว่าในนั่นค่ะในก็เอามาฝากตัวจู่ถึงป่าไม้ปีน้องเขากูเกาะกูกวนเจอหนังไหนไหนนั่นค่ะในก็มาฝากตัวจู่ถึงกันกูวันวันเดียวเนาะเงื่องแวอะไรก็เงื่องแวในค่ะเนาะปีน้องเขาค่ะหนังหือปกติเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเขาค่ะมันปกติตื้อเข้มหลีไหนนั่นมาฝากตัวจู่ถึงกันเจอหนังไหนค่ะปีน้องเขาค่ะเยาะก็ลองตั้งเรียนแต่เร็วในตีใกล้หันเป็นขาจอมกัดจอมซาจอมกัดนัดวันกัดจำเจอในหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะเนาะสกุชชี่เนี่ยค่ะสกุชชี่ในเป็นตั้งเรียนลูกอ่อนก้นลุงก็เรียนอะไรเหมือนกันนะเยาะก็มันจังตีเฮียเธอมีถัดสันก็เป็นตั้งเป็นแก่นสาไรในนั่นค่ะก็นั่นแหละภายตั้งดูล้อมได้ถึงลองรอดเพนั่นเปิ้นก็ลงปืนตีนะคะกว่าหลายๆตีกว่าตียอบแปดสกุชชี่อันดีอัมมี่มออกอันว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในนั่นขนาดอัมมี่ลองเปิงถูกเมียนจำหนังปักเปิงหมายมีนำเตอร์จำถึง 20,000 อันในนั่นค่ะไหว้เสว่ามีถัดสารทัดสารกล้องอันที่จ้างให้ได้เป็นแก่นสาไรในค่ะแล้วก็นั่นในลองตั้งเจอในมันติดตุ้มเตอร์ต่อถึงลองตั้งเป็นในค่ะตุ้มเตอร์ต่อถึงป้ายอยู่ลีแล้วก็ตุ้มเตอร์ต่อลูกอ่อนจอมเรียนบุบหลวนเขาได้ซื้อเขาได้ไข่ไรตรงใจแล้วพ่อเมย์หันว่าในมันถูกอย่าไปซื้ออันกลางมันในกว่าซื้อมากกว่าซื้อมากก้อยกะว่าอันถูกอัมพันลองปักเปิงไม้มีอันเป็นเฮ็ดลองสร้างนั่นในติดจ้างมีทัดสารกล้องทัดสารอันจ้างให้ได้ก่อเป็นแก่นสาไรลูกอ่อนก็ติดตุ้มเตอร์ป้ายย้อนนั่นแหละอันในก่อนหลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อพ่อค่ะที่ซื้อตั้งเรียนมาเรียนก็อย่าไปลืมตัวว่าตรงมันมี QR code มัน5ว่าเป็นคู่ของอันติพันธ์มาตรฐาน พิงฟิงปึงลองรถเพมันเยาว่าจิมเจิงหนังไหนค่ะเนาะลงตั้งเจอในไหนนั่นค่ะในก็ย้อนฝากฟังไว้ปันปอมเมปีปีน้องๆเขาเขากูก็กูก้นเจิงหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะอ่ะหรือหรือใจชมได้เพียงความเมื่อไก่ย้อนเพียงความมาเกี่ยวกับแม่พองเลยค่ะเนาะโหอะไรก็ไรดองเจอเพราะว่าเพียงความโหอะไรก็ไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับแม่เนี่ยเปิดปันโหในค่ะพี่น้องเขาค่ะหมักโคเจอแม่เนี่ยค่ะสืบทอมค่ะ
1: มาถึงกูสองหน้ามันไปต้นห้องหรือสี่หรือบอกกันเอา

เอาค่ะบอมเมบีบีน้องๆเฮาค่ะเฮาค่ะก็เลยชมกับพิงความในค่ะนี่เหลือในมันเป็นเลือนวันแม่นั่นน้องใจค่ะล่ะพี่น้องเฮาค่ะเฮาค่ะก็ดูเลยมาเปิดปันพิงความพี่น้องเขาก็แก่ย้อนกันเข้ามาทั้งหมดทั้งเสียงนั่นค่ะน่ะเยาก็ใครๆปอมแม่ปีๆน้องๆเฮานั่นนะคะอยู่ลีก้างยานเพเคนกูสําแซนเปิงนั่นแหละค่ะพ่อเฮาใครอยู่ลีกินหวานนี่กูลองก่อนมันตื่นตื้อแคมลีนั่นค่ะน่ะเนาะพ่อเฮาใครอยู่อําลีกินหวานนั่นนี่มันก็เฮียงก็ได้หยาบคานเจอเตอเตวาวานี่นั่นค่ะปีค่ะต่อเร็วค่ะติดต่อแม่ค่ะอันอยู่หน้านิ้วหน้านิ้วหน้าลิ้นหน้าหมักคอนั่นอําไรใครฝากใครฝากตั้งสายล่มปีหมูค่ะออรัดมาเลยค่ะพี่น้องเขาชื่อว่าหังเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ชื่อว่าหังอยู่ที่แล้วก็อันเป็นลูกล่างผักตัวนะสังว่ามีติไรเนี่ยก็ให้กับซื้อมาติไมโฟนอีสังเนี่ยก็หมอกรัดถึงกันไรเนี่ยค่ะมันกว่ากูตีกูตั้งตั้งอ่อนไล่เลยตั้งอ่อมล่มกว่ากูตีกูตั้งเหี่ยวเนี่ยค่ะมันก็ดีกว่าจอดตัวกันนั่นขนาดเนาะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะรัดมาไหลนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยาะก็กําในเฮาค่ะมาด้วยทางอันนึงในนั่นค่ะย่ําพ่องตะเหลวลองกันกวาดล่างเพียวมวยเป็ดลองก้นเฮ็ดผิดลองปักปึงหมายมีมาได้เป็นก้นเฮ็ดการลองการจ้าเพี้ยนก้นหยอกแลนึงออนไลน์ก้นสแกมเมอร์จําชื่อในค่ะเนาะจะในก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดด้วยเยาะก็กวาดล่างเป็ดเพียวมวยเป็ดนั่นค่ะเนาะแทงลองนึงก็ลองแห่งการยันมึงในนั่นค่ะอันก้นหลักเข้ามาก็ตึกมีก้นอันเฮ็ดผิดปักปึงก็มีในก็เปิ้นก็ออกกดจัดกดทัดหลายอองตีพี่น้องเขาก็หลูเลยฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมลองต่อวัดต่อไว้นั่นพี่น้องเขาก็คึงปองเฮ็ดสร้างกว่าให้มันเหี่ยวตัวลิงงามหนังหือเฮาขาปอติอยู่ง่ายลมเพราะเขาใครอยู่เลยเฮ็ดถูกแมนจ้ำหนังปักปึงไม่มีมันก็ตีอยู่ง่ายลมเจอตอนตาเขาคานั่นจังไหนคะเนาะอําตับหลูกูสังไหนใครเขาหนังกันก็อย่าไปเฮ็ดข่าวอันป้อมันพังสีมาหยอกเลียนปันกันในเฮ็ดตกเจอตื่นพานในนั่นค่ะชอมเมียก็ทัดทองด้วยลีลีว่ามันมีตีกว่าที่มามันจังหือพองจังจังหนังไหนคะเนาะหนังหือเขาคาเพราะตีอยู่ง่ายลมเจอเฮียก็อําถูกเนี่ยให้เปิ้นมาสอส่วนเขาคาให้มาสุกอกสุกเจอจังนั้นในนั่นค่ะเฮียก็ป้อชอมเมียหนึ่งปอกอําไปปองเจอเอเนี่ยก็อย่าไปมือนี่อย่าไปพุ่งล้วนเนียนแผ่วอาลาค่ะพี่น้องเขาเราอย่าไปพุ่งล้วนเนียนแผ่วอาลาหรือในคัดเจอทอมตุ้ยลีก่อนมันใครรัดเนี่ยมันบอกว่าสังเอจังไหนคะเนาะย้อนนั้นแล้วเพราะว่าพี่น้องเขาถามเขามาเพราะคาราลองวัดลองไว้หรืออ่อนเนี่ยไว้ที่เป็นอ่านในหุ่งเฮียนเป็นเฮ็ดปันค่ะที่เอาลูกค้าเฮ็ดกันเลยเอไหนค่ะเป็นที่เฮ็ดกันเลยเป็นลุงเซียนหมายอ่ำใจค่ะเป็นเฮ็ดปันลูกอ่อนอันเฮียนไว้อยู่ในหุ่งเฮียนนั่นเย้าเยอะก็มีหลักฐานในสังพองเป็นมันอยู่ที่พอหุ่งเฮียนเป็นนั่นเป็นที่เครื่องปองให้สร้างบางทีก็เป็นก็ตียืนย้อนปันบางทีเป็นก็อ่ำได้เฮ็ดปันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ก้นลงเป็นแทงกำหนึ่งดีตั้งหุ่งเฮียนแทงกำหนึ่งจังไหนค่ะเนาะเยอะก็ตะเหลียวในฟังกันไว้ค่ะลองหยอกเลี้ยนกินเนื้อกันลองการหยอกเลี้ยนลองการหยอกเลียนลองกว่าเหตุการณ์เลยมาเฮาเหตุการณ์กว่าเหตุการณ์จอมเฮาล่ะเนี่ยเอาเงินกินกะโหกะเฮาเฮากะเฮาก็เอากะเหตุการณ์แห่งต่างที่เอาปล่อยปืนปล่อยแป๊ดจําเจิงหนังไหนค่ะโยก็ตะเลียวคานอนาการหลายๆอันค่ะเปิ้นปันแห่งการยันมึงเฮ็ดนี่ก็อย่าไปคินเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดผิดมันก็ซ้ําไลอ้นสัญชาติไปเป็นต่างดาวทาวอนเนี่ยเป็นไม้แป๊ดเหี่ยวหรือไลแทงอิดกุ้ยก็หรือไลอ้นเป็นสัญชาติคนไทยเหี่ยวในจึมจะในซึ้งอย่าไปฮอกาเมาเหี่ยวฮอรถฮอกาหลายๆปอกมาในเปิ้นดียิดแปดวัดไว้เฮาค่ะเอียนเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดอําชุบแม่นจําหนังเปิงเปิ้นได้ค่ะเนาะอย่าไปบ่นว่าให้เลยวัด10ปีก็ใครขี้ก็ไล่อําเจอค่ะลองตั้งเจอในย้อนเบิ่งว่าเฮาค่ะใครเลยวัดเมืองเปิ้นเนี่ยอําเจอง่ายๆค่ะนะสังซื้อว่าเฮาค่ะเฮ็ดผิดเปิ้นก็ถอนวัดไว้เฮาค่ะไล่เหมือนกันลองตั้งเจอในก็ใครย้อนฝากไว้ปันจอมอย่ากดแชงลองนึงนั่นได้ค่ะเนาะเฮาค่ะกว่าเฮ็ดเป็นโนมินีกลายเป็นชื่อเปิ้นชื่อเฮาเหี่ยวก็เอาเป็นเปิ้นมาให้นั่นๆน่ะจะได้ก็ผิดปักเปิงใหม่มีเปิ้นก็ถอดเอาวัดไว้เฮาค่ะเลยเหมือนกันในนั่นค่ะกบนั้นลงตั้งจะไหนย่อก็ตีไก่หันในสื่อตรงวงในเฮิ่นลำแนวค่ะพี่น้องเขาตีมีก้นมันค่ะเนาะก้นมันเอาก้นแต่ก้นหังได้กล่อมหูก้นเมืองโฮมตุ่มเมียนมาในเลยเฮาว่าโยก็กําไดเขาก็สามารถวาดว่าให้ใครมาปาตองปันก้นเขเขาติเลยปันทุเลยเงินขนาดคันในจังไหนคะอันนี้เปิ้นก็ติดตามเหี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนบ่ว่ามันผิดปักเปิงหมายมีเออจังไหนคะเนาะเพราะว่าหับปาตองแล้วนี่ก็เป็นลูกของก้นเขเขาจังนั้นจังไหนนั้นตั้งจังไหนหากินจังไหนก็ผิดปักเปิงหมายมีเป็นไก่ออนเลเป็นไก่
ใกล้อ่อนเลยอันนั้นก็มักคุเทศนั่นก็เฮาว่าเป็นก้นอันที่เป็นภาษาอ่อนเปิ้นกว่าเลยซะในเฮาอํามีวัดไหวมาในก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะพี่น้องเขากํานําพี่น้องแต้วค่ะในจูงายเนี่ยนะคะเฮานั้นกันอ่อนกันก็เลยซะในเออไปตวยค่ะเปิ้นนี่ใหญ่ตี้ยอพ่อค่ะเมื่อไรฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะนะตอนนั้นเฮาในอําเลยกว่าสอบลองวัดไหวอ่อนเปิ้นเอวเลยในใครย่ําฮัดเฮ็ดค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันก็ว่าจังหนูกูสังหาเงินหนูเอาติ๊กๆเออๆใจเออบ่มันเปลี่ยนมามันกึ่งกันนั่นค่ะนะเนาะลองตั้งจังได๋พี่น้องเขาก็อย่าไปเฮ็ดป่นเปลี่ยนสุนในสุนเป็นในปักเปิงใหม่มีล้าๆนี่ค่ะกูลองกูอันเปิ้นถึงสืบจ้อมหาค่ะเฮาไหลหมดๆค่ะพี่น้องเขามันก็ว่ากูเนี่ยนั่นคนเนี่ยหมดเป็ดหมดกําตังว่าเปิ้นเอาไว้หมดค่ะพี่น้องเขาย้อนอะไรลองตั้งจังได๋ฝากฟังไว้ป้านเนี่ยนั่นค่ะอย่าไปไหวเมามังเลยค่ะลองสื่ออย่าไปเรียนจอมมันมันก็เนี่ยอยู่ดีไรก็ต่างเอออันนี้เป็นเพค่ะเป็นมิดสองคมสองพายลงไว้ในค่ะเนาะอยู่ดีไรก็ต่างก็มาไกลเฮือนมันมีเผลอรู้ได้เปิ้นก็มือศอกมือเต่าค่ะเนาะมือหลักมือโจรก็จังเป็นไรกว่าเข้าตั้งกันในเปิ้นเกี่ยวข้าวเปิ้นก็ตีเฮ็ดให้เขาก็จังเป็นไรค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเจอถึงก็เป็นแม่นั่งปีย้อนเฮาอยู่ลีกินหวานหลอดเพเสกำขาเฮานั่งคำลาวอยู่ตั้งกรุงเทพฝากความอยู่ลีกินหวานปันให้อยู่ลีกินหวานอยู่ใจค่ะเนาะอ๋อค่ะอยู่เมโจเซถอมอยู่ค่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาหลายก็หลายก้นค่ะเนาะปอมีวัด10ปีลูกเตไลวัดสังคาอ๋อปอมีวัด10ปีลูกเตไลวัดสังคาลูกก็เลยวัด10ปีจําปอค่ะสุดท้ายเนี่ยมันกว้างเนาะพี่น้องลองวัดลองไหวเนี่ยมันลาดเหมือนไรก็มันกองเลยก็มันก็ติไรเหมือนกันค่ะเปิ้นก็เลยตัวอย่างปอมันวัด10ปีนั่นมันเข้ามาเมืองไทยมือปีแล้วยังก็ลูกเขานั่นอ่ะปอเขามีวัด10ปีเสด็จลูกอ่อนซ้ำต้องมีไว้เกิดตั้งเมืองจึงไทยมีไว้เกิดแล้วต้องก็แจ้งถูกแม่นจอมหนังปักเปิงไม่มีอันเปิ้นตั้มว่างไว้นั่นฮะยังก็วัดจือกะตะไว้เกิดลูกอ่อนนั่นน่ะตั้งไว้อูมาในจองมันเป็นมือเหมือนกันดีลีอําจะว่ามือกะเกิดลูกอ่อนนั่นซ้ําเป็นวัดต่างดาวก็ไม่ล้วนใหญ่มากป้องเป็นวัด10ปีอันนี้รัดในตัวอย่างมันนะตัวอย่างมันนะเออฉะนั้นกุ้ยกะเพราะว่าปอมีวัด10ปีลูกอ่อนก็ติเลยวัด10ปีจําหนังปอมันในนั่นค่ะที่เล่นติดตามก็เป็นปอเป็นวัด10ปีเหมือนปอมันในนั่นค่ะจึงนั้นเยาก็สังจะไว้อยู่หึงนั่นมาหลวนก็ติจังค่ายเป็นไปแลกลายเป็นวัดไว้แทงต่างอันก็จังเป็นไรอยู่ตีว่าเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานอันก็เป็นปอแล้วก็เป็นเมลูกอ่อนและหั่งลูกอ่อนนั่นมีไว้นั่นมีไว้จึงหือจอมเข้าเปิงตะระหว่างจําหนังข้าวยามอันปืนมักมันไว้ว่าติเลยวัดไทยฮะติเลยวัดหังหือเต็มจังหนังไหนจอมในนั่นค่ะอ๋อพอถามค่ะมากว้างๆให้นั่นในค่ะก็อําจังตอบปันเฮามันบ่เต็มทุนเลยกูลองกูอันค่ะเยาก็มีทั้งแทงย้อนสู้ปั่นอยู่ค่ะยินจมค่ะลาดป้าก้นอันฮะลาดป้าก้นอันต่างจุ้มต่างแกงพองค่ะจึงหือจึงหือต่างจุ้มต่างแกงเนี่ยมันไปป่องเจอค่ะนะติเตมันลองหังค่ะต่างจุ้มต่างแกงเนี่ยจึงหือต่างจุ้มต่างแกงจึงหือต่างแกงต่างจุ้มอีหังจุ้มอีหังค่ะมีหัวมีหางค่ะกลมหุ่นเดลาดอีสังนี่ค่ะเนาะไต้เกาหลีเหอจือปลูกไฟทำเตรียมเป็นลิกไต้อยู่ทำเตรียมลิกไทยมาปีเป็นก้นประเทศอีหังคาเนี่ยว่ะเหอเมื่อวันตะเลวนี่อยู่เมืองไทยค่ะปีเกิดเมืองไทยเอาน้องเว้ยปีจัดที่ก้นเมืองไทยค่ะปีเป็นก้นไต้จัดที่ไทยจัดที่เกิดเป็นเมืองไทยปีเป็นไต้ค่ะน้องเว้ยเออไต้เกาหลีวะเนาะหุ่นเดลตอบว่าเหอมันก็ถามมากหลายลองหลายอันค่ะเพราะใครกวางมดเอาในค่ะเนาะต่างจุ่มต่างแกงก็มีมาเนี่ยค่ะเนาะใครอยู่ว่าส้มต่างส้มแกงหาเนี่ยนะใครย้อนความปีใครย้อนซ้ายจือความห้องในว่ามือในค่ะในว่ามือในว่ามือค่ะไปกำขนาดมือใครย้อนมาเอหมอกขาวยิ้มอ่ำตั้นเลยเปิดปันถมด้วยหุ่นในก่อนค่ะ

เอ๋หมอกขาวเดี๋ยวนั้นค่ะหนึ่งพิงความน้องโฮกห้องไวค่ะนะพี่น้องเขาย่นกันเข้ามาตั้งเฮือนลำอันนั้นก็ตั้งติ๊กต็อกค่ะฮับชอมไรดังเรดิโอออมล่ม AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะฮับชอมไรดังแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์จ่วยและตั้งไลฟ์ติ๊กต็อกเขาค่ะนี่ค่ะในวงในตีเลยทบจำปีหมูขาวนุ้นตั้งวงนะคะยารัววันเสาร์อาทิตย์ก็อ่ำลือค่ะเลยมาเหตุการณ์ที่ในนี่ค่ะนะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซกันข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำจอมกันที่ในนี่ค่ะอ้อตีย้อนผัดยันพี่น้องของมือกว่ากวนเย้านะข่าวยามก็จำมดจำเซงนี่นั่นค่ะผัดเมื่อดังเพียงความใครเห็นซ้ายในนั่นค่ะในก็เป็นเพียงความเลยว่าในว่ามือในนั่นค่ะซึ่งในสีผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจงขึ้นมาหบมาทบจอมพี่น้องเขาแทงในตอนการเฮาคาทีในห้องปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ฐานฐานาก่อกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจตอนเก้งใหม่ที่ในสีขาวหมู่ขาวนุ้นในตอนการเมื่อซุ่มค่าในผัดยันเมื่อก่อนจงขึ้นทบกันแทงค่ะเมื่อในม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Bio Sensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Bio Sensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Bio Sensor พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
0: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะ วงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวเจโมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีเจโมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีเจโมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละ

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาเตกะเลเลถ้าตางยอยาบิยอคโลละเซจ้าเลยอไรกาอบดะเจ้าคโลหาอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชเบียวข้อเชลนะคือขอยาลอยาข้อต่อคือตีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สตีไลพอนะคือละหุข้อไรกาอบดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชเสมานักขบูเมริโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบดะเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

Obo daja viyo ya nyimula kati po toka daja viyo nyo ya cho kolonga huti po koga milale chopa upalu cheta vinga huo viyo nyi la huya ti pagyo ti ge raikan obo daja ko viyo kolonga hu ga pu ga mo da leo oko ga koka da keche vita pato olo pule ti ga lele cha ta uyo ya viyo kolo la secha leo raika obo daja o kolo ha yu la viyo me Havio vio nia la huya kaki peche le tiga lilika. Ja me do me z me ka me ha le do sa che o le na. Chari cho vio yao kodo to li nga hu thai mi go o kodo ka. Mu yi ko ya pe vi tha pa to nga hu tiga lilika. O chao ya ka su pe to la che vi ana a go ti patha ni hu to da le. Puga ga ki tu tiga lilika. Ja ve do ve che ve cho ve ti chi lili po a yi yu le o. A shu yo tu yo ye ka ta ka de ni ha sa da ki si me. Le yan yu vio ya le. Chereso koloka sipu tin pebiyo le yanyo kata tebiyo lo putin yo yo me le chereso kolo yanyi le hi hapa ogu hapa o kolo yanyo hapa su se ni gan pebiyo le choko toka ni hi ni chiko ko mko hapiyo vyo nye rahu yati pao tinyi le mulako vyo yati chuti nalita le sagu mulako te chuti nalita kagai tinyi le nga hu rahu ko raika o buda jao kolo rahu ko to peche vyo me VTU radio po AM te hiu o ha siti ko kiro hers te lai po bia le ka nyi po te po le Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวปื้อตาเลยกะเซพอติพอลกติ๊กตอกเป้านาคาโบช็อปกวิพอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียววิโยงาคือราหุยาค่ะพ่อซาพ่อจอกูพ่อพอนาและติแกในคือราหุชอเจตาโอกาปิดักติแพวิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เตละโอกาปิดักไอเซแมและอย่างนี้วิวย่าโคโลกาโนฮูกากาเชวิวข้อต่อเกิดเชลแสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยแม่อย่างนี้กาลีชุดที่คือตาและอัมที่คือสาวอจาวิอย่าที่ชุนาลิทักกายงาคือติเกเชียและลาหูชอจวิตอคอยอลเลอชุปาอุปาลูเวซาตาอลอติพาอยู่เวลาและติเกกาดะเจดักอิตุโยแม่อย่างก็ชุดที่คือออลอเปอร์ติลอลีอยู่เวลาตาวิซาตาและอย่างนี้งาคือมีอคโลแพะไก่เชเวอเจ้ายามุชามุหยิมกับมุหอพอจ้าดาวิสาตาออรถาออร่องาคืออยู่เวลาแล้วเตแกกาดะเจดะกิตุโยแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิกอคโลกากูแฮแลฟาตะโกเวลอเลฮาปัสเซอินตาเลฮาปัสฮีนิคากายงาคือไทมิกอโคโลเตกาติติมุยิลามาจาไกตุโยเจเตยาลอโกเลมหาสมุทรแปซิฟิกเตตอเดลาชือไต้หวันพ่อเวเลมูฮอมุยิลูเตดีพายุไต้ฝุ่นแฮวีแมลีไต้ฝุ่นก็เวจาเวมูฮอมุยิลูเตดีแพวิโยพายุไต้ฝุ่นดอนฟินก็เวเจเลดอนฟินก็เวชติดีแพตโตลาเชวิเจยักคาลิมหอมอยู่ด้วยชติดีอบุดาจางาคือแท่งเมียมาฮือลาแม่เลงาคือแท่งมิงกึถามาฮือลาเรียกมาฮือลาเลยค่ะพ่อไกเวเลก็เลยแฮปปอมมีพ่อเฮยเวเจอบุดาจาก็มาจะขอป่างาคือไทมิงกอคโลเลมหอมอยู่ลูให้จาเวลาดีแพกาไทมิงกอที่มาฮือลาเรียกค่ะแฮปปอมมีพ่อเฮ้ยตุโยจีแม่ฮาปัสสุนตาเลฮีนีฮีฮาปาวิโอยาโอคโลแฮปปอมมีพ่อเฮ้ยตุโยเจเลพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นก็วิโอจ้าเจ้าวิแม่เลยมุฮัมมุยลุชอเสะแขะจวิแม่วิโอเนียราหุยาติพาวเฮจารุจาวิจ้าเจ้าวิเลพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นก็เวลีเฉลยจ้าเจ้าเวลีเปื่อเราก็พายุไต้ฝุ่นจ้าเจ้าวิโยก็เปื่อเราก็พายุโซร้อนเดี๋ยวกันแล้วเวเปื่อแล้วมาจ้าเจ้าวิโยพายุดีเพรสชันก็เวลีออกแค่จ้าเวลีมุฮัมมุยลูกะเอกอจะได้ปอดอฟินก็เวตีดีเชกะพายุไต้ฝุ่นเจมแมรี่เฮเวนะเขกว่าจะได้คือวิโยย่าแล้วนิเวตยาทารีโน
ไต้หวันมีพ่อมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแพตอลาเชวิเจเรียกกว่าปัสสสินตะเลฮีนีเลฮีฮาปาวิออยาชอคโลแฮปัมเมียวลุยตูโยเจออบุดาลีงาคือแทมเมียมาคือลาลอยาคาทอกางาคือแทมิกอคโลฮาปัสสินตะเลฮีนีวิออยาชอคโลมุยลามาจากิตูโยเจแมเฮโกซาตาพอฮายูวิออคโลคาเดกูเฮกูฟาตะแมเฮโกยานีเลงาคือแทมิกอคโลชอปาปาลูกามุยคันนิเปเซจอตาเวเลก็ก็เลยแทมเมียนาติตอพ่อมุยติฮาเวียคอชเปเซจิแมมุยลามาจากิตูวิออติจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีไฮจังหวัดลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์พ่อเจเลียเมียกางาคือจีใหม่วิออคโลโปโตมติปุใบเตเลเลมุยกาลาจาเลียเมฮาวิออยางาคือจีใหม่วิออคโลกาเลียวิออเนลาหุยะเชกอไคเพลีนาเลียเมฮาเลมุยจาจาแมลิงาคือจีใหม่วิออคโลกาลากาลามอจาก็มาเมื่อกามาปื้อเลียไลชมูลาวิแมจะเคเตลาโกมุยริกาตื่นเว่เล่ขอคนหลอกคุพ่อก็คือรู้ฮารู้แผลวิแม่เล่มีป้าวิมีกือยอดจีเวชได้ผ่าแผลไงวิเล่คอมหลอนะขอคนหลอกคุพ่อสติตาและฝ่าแม่เหตุการณ์มุยจอมาลี่ยันยิ่งกับขอดเชเปเซจอรอแม่เล่แทมุยนะติดต่อพ่อกาเหตุการณ์แม่ฮักกับมุยลาจ้าเล่เล่มัวแม่ฮอสอพ่อพายเย่พ่อพายเย่เป้าลี่จูได้มาจ้าวิจอก็มาสับสับพาเล่สับพาจ้าวินะเจ้าแม่บูจ้าแม่ลี่

ไก่เจ้กูให้แหละฝากกูไว้นะแค่ก็ตีแหลงอ่ะคือจีให้พ่อกะย่าแม่เลียอโลเมเซลกะปุโถเมเซลกะอีกะอือจาเลียจูห่อกะขะดอกขะดอกกาเลยเมเซลอือเลยเมเซลอือพ่อกะอีกะหล่ออือจาเลียมุยลาจาวิทัปปะโตเมเซลอือกะอือเลียวลีเนกอติติต่อพ่อแล้วก็กะจีให้พ่อกะอีกะถูวิแม่ลีเมเซลอือกะจีให้วิออกขลุกะอโลจะขอเป้ากะจะโกโกมุยชดิจลามาจาวิโยเรมุยลามาจาเมเลชดิจอคโลไลพอกะมุยกาลาดูเวก็มาเรมุยกาวอลาดูเวมุยกาอือเวเมเลเฮกอวิอเนลาหุยาติภากะเรสัตตากะคะเดพอหาอยู่เรชดิคือวิอยาคโลอจอยาคัสลาจลาฮาวิอเจติภากะลาวิทยาทาลีเนคือกะกูเฮกูฟากะตุอโปนะเรียกกอวิอเนี่ยละหุยติภาติกาลิเลกะสัตตากะคะเดพอหาอยู่แม่ไลพอกะมุยจอมาลอเดจิใหม่ละกัวแม่อ้ายเหลมือฟ้าพอเจเหลมุยอือเลยกะลูหลูละเลมียะเยข้อคะไกกะอีกะตือวีกะถูวีเรียกกองอือติกาลิเลกะชะดิจะแลสัตตาพอหาอยู่เวอคโลกะกูแฮกะกูฟาตาวิโยแม่เฮกอกอนปวิทยาชาแทมเหมียวนาติตอพอเจติกะมาหิลอเลียไทมิงกือภาคอีสานพ่อกาโจมาโลแม่ติฮาเวียขอเชเปอร์เซเจไทมิงกอก็จะติต่อออเชเปอร์เซเจมุนีต่อพ่อขอเชเปอร์เซไทมิงกอฮอติต่อเซเชเปอร์เซตาแล้วออเชเปอร์เซและกุติพ่อขอเชเปอร์เซจีแม่ยานิเวทยาทาเลไลพ่อมุยคาจ้วยโจมาวิโยเลียวิโยเนลาหุยติพาทกาสาตาคาเดพอหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะละฮาวิโอเจติภากาลาวิทยาธาลีนี่คือกูให้กูฝากตัวอโปนะเดี๋ยวจะกาอยู่เวลาแล้วงาคือละหุยติภาทัชละกาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกาเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอกาจะเกษาเลยอวิยานีละหุยติภาโองาคือเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วเลมาภาวิชติภาจะได้คือวิอย่าแลยื่นอุทธรเวก็เวนะเลยื่นทบทวนสิทธิ์ก็วิอย่าออกคอลเชวิแม่คาทะคไกพอละวิเลก็ก็เลยเสชติญิหิหาปาลิชติหาปาปุทะคไกอย่าพอละวิโยแม่เฮกอวิอเนละหุยติภาปะหากับฟุเชเวเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลนะเลปะหากับฟุเชเวติยาอันดูแต่เคยเห็นแม่ลีแต่ยาลีค่ะเคยกับฟูเล่ก็เลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลี่ยกักกือกัจเจเลมากาวินะหมอทอเก้าหรือจอเวก็เวเจธนาคารคอลบฟูจอมาเวเลี่ยลีฮิเชเวก็เวเจลีไม่เฮกาเลี่ยจะเคยเวติผ่าปะฮักกับฟูเชเวออย่าคอลบจะได้คือแลเลี่ยยืดอุทอนเวออย่าโยเลี่ยเซชตินีฮิฮาปาคาไกออย่าแต่ละวิโยเคยเตและเลี่ยจะได้คือวิออย่าเลี่ยงหึมมียากไอซาลาซากไอตัวโปนะเลีย one stop service ก็เวเลียอาเพื่อสนาวคอลกาออรถเชตาพอหาอยู่เชวิแม่เลียงาคือราหุยาอาเพื่อสนาวกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลียลงทะเบียนเลยมาผ่าเวยื่นอุทธรณ์มีมากก็เลียทบทวนสิบริชได้ผ่าอาเพื่อกเลยจติกาแผลเลียมาฮิเลกะอ้าวเวียวเนี่ยละหุยาติภานาลีมาเฮเลกาจะได้คือเรียนหนูคือค่าคอลอกคอลุกรมการปกครองพ่อเรียกค่าเซกาหน้าติภาถากาจูและจะได้คือเวียวย่าเรียติคาลิลิกาหน้าเรียงอ่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเร็วมากาวิชติภาฐานะสามรวดแล้วยื่นอุทธรปีเชวิโยเรียตูมากาไกมากาเวเรียโคพิกามากโกผู้ป่วยติดเตียงติภาถาลอกเรียคอยิมิเพียวคาไกลาแล้วเรียกากาปิลาตุโยเจเรียกกอยาจัวเฮเรียเซชเตนยิคาไกเรียงอ่ะคือยื่นอุทธรปืนขอเนาะเรียต่อปะฮะเตเลนคือหมอทอเก้าหรือจัวเวโกแลเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าวิชลเลเรียสำนักงานขนส่งอคโลมอทอก้าฮอดาเลมากาโอดาเฮเวติผ่าจอวิลโกฮะจาเตเลกาโอกาโอปิดาวินะปุราชาต่อปาติโกเลียวเป่ายาไม่กาวิฮอนีนะเลนิมาอยู่กาวิทัปตอมอทอก้าติผ่าฮอปีวินะเลออปอยมาโจนะยาฮอปิโอยาปิโอวินะยาค่ะ
สำนักงานขนส่งอคลุมอทก้าออกแม่มาปาหิวิลกูออปอยวิออกแม่แผลหิวิลกูกาออปอยมอทก้ามากะจื้อจื้อมากะเย่เย่วิกาเลยออปอยวิออกแม่จัววิทับปะโตบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากะวิแม่จระปะโตลีจะเคยปะฮะกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านเลยมอทก้าเอาเสื้อผ้าเลยมอกเจ้ปีวิไม่

ออกก็เจฮอดาวิมาเฮเลสำนักงานขนส่งออกก็โลมอทอเก้าเสพ้ากาจะไปวิโยเรียกก็จะกายืดจ้าแม่รีไล่กะยูโทมอทอเก้ารอจ้าดาเลมากะวิยูโทเวยูโทเปื้อเล่นโนฮือเล่เชเวมาจากูมาจากปีปาวิลโกเล่ออย่าเปื้อละโกเล่นโนฮือเล่มาจากตีวิลโกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจียาลาวิแม่เรียกก็เซตสตินี่ค่ะไงออย่าแต่ละวิโยใครแต่เราเนี่ยออย่าเชเวออกโลเล่ออย่าเนี่ยละหุยติเผาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวปีติโมปุระจัตทากาจัตเชียวิชอติพาเลชติปอก็ลงทะเบียนและมาผ่าวิชติพานาลีคาเดนาลีชติปอลงทะเบียนและมาผ่าวิชติพาแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลีออปิกาจาเชเวคาสนิฮาปาก็จับปิลาเฮเจกาชานีแตนิเวอยาโคโลเลนิฮาปาก็จับปิลาเกเซเจเฮโกเลฮีฮาปาลีฮาจับเบจัยแมรีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาเวลอปิเตมูเตกาลีลีกาลีชติปอสก็ลงทะเบียนและมาผ่าวิกาฮาจับเบจัยเฮลินฮาปาก็เปียลาเฮเจฮีฮาปาเลโกฮาปานะเรียกแค่ว่าฉันยี่ฮาปาออกโคลเรียนคือจะบุจ้าเพวิโยใครแต่และเรียติชฮาปาโลโกเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนตาวิคาปุยเก่าสติแก่ก็เยตุ

นาฮูนากาตัวปูน่าเหลียวรอซาตาชริพากะอยู่เวลาเหลียวทูลาวิโยแมมและเรียชุดคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพ่อยูฮือซาตาปิกาลาวิแลมงาฮือเรียไทยมีกอคโลเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกากือกาเจ้าเลมากาเลเจียเวติหมูเลติปอกยื่นอุทธรเวก็น่ายื่นทบทวนสิทธิ์เวเล่อาชริพากาโลชอมาเจ้ารอแมววิวเนี่ยละหุยาเตเผาออลากาเคกาวิเจเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผาเวติหมูนะลีกากือกาเจ้าเลมาผาเวติหมูเตปอกยื่นทบทวนสิทธิ์ลาเวอาลาเคออลากาจอวิเจแมเล่ชริคือเวียอารัฐมนตรีเล่กาสวกรังคาพอกาชริคือกาทิกาชาเชวิเจแมเกาเลโคโซประจำสำนักนายรัฐมนตรีย่อซาตาปิลาเวเล่จะได้คือเรียกอ่ะคือไทมิงกอคอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคอโลพาปือเวน่ากาปือเวคาเปียก้อหลางาเซกาจอตาวิเจเรียกก้อหลางาเซกาวิเชเลออปิติมูกาจ้าเชียวิโกจ้าเลกาเวขอลาเซเซกาเจเล่ขอลาเซเซกาจิแมลี่ออปิติมูกาจ้าเชเวจะได้หมูเราก็ยืนยาตัวโตจูมาหลูเจเรียกขอลาเลเซเซกาวิอปิติมูกาจ้าเชียวิโกจ้ากาวิติมูยืนยาตัวโตจูมาหลูเจแมเรียกยักฆ่าจะได้พอก็ลงทะเบียนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกออสกาตาวิเซลาติเซกาวิเชเลเรียกโนฮือโตกาจ้ายืนยาตัวโตวิจิแมอีเควายซีก็ไปเรียกยืนยาตัวโตวินะจะได้ผ่ากาติวิเจมาติวิลโกเลมากาจิแมเรียกแล้วก็กรมการปกครองเรียกกระทรวงมหาดไทยพ่อซาตาปิกาลาเวฮาปัสนี่นี่ฮิฮาปานี่ฮิงาฮาขดจะก็ขอขอลบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลี้ยวสติหมูนะจะได้ปอลงทะเบียนและผ่าตาวิติหมูเลี้ยยืนยาตัวโตลาเวนี่ล่ะติเซกาเกาเจเลี้ยแคเตเลมาจะยืนยาตัวโตลาเวกอเซฮิมือกาจวหิจิแมโอ้เลขเอากามาจากอยืนยาตัวตัวเวเลออย่ามาเลยถ้าจะยืนยาตัวตัวแม่เลไม่ลอกโนอเสกาเวติมูเลมายืนยาตัวตัวลอกโอมากาแม่เลขกว่าเสลาเลเสลาเตเสกาวิเชเลฮันทาฮาปัสนี่นี่ฮิฮาเปาคโลบาสวัสดิกาแห่งเราอเสกาเวติมูนะยืนยาตัวตัวลาเวเลนี่ลาเตเสกาเจติเหตเจเขกว่ามาจากยืนยาตัวตัวลาเวก็เซฮิมือกาจอฮิจิแมเรียกให้กดชะติหมูออคอซาตากากาเวลาโกลิงอะฮือราหูยาติผักกะฮะใจยืนยาตัวตุแม่เรียกออลาโกโนฮือมายืนยาตัวตุรอเวลาโกแลเรียกออเลยเมื่อลาโกโนฮือผักกะเรียกมากาโกอามากาแม่เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาแม่เรียกให้กดวิ่งเนี่ยราหูยาติผักจะขอเป้าสลงทะเบียนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าวิชติผักเรียกฮะใจยืนยาตัวตุเรียกยืนยาตัวตุเวลค่ะเรียกจุยารัฐบาลพอละเวนะยะนี้เรียกชติคือขกไก่ติแลเรเซชตินี้ฮิฮาปาขกไก่ยะพอละลมแม่เรียกเซชตินี้ฮิฮาปาขกไก่เจเรียกติแลชเวลเรียกคือยื่นทบทวนสิวิติหมูก็รอเรียกเซชตินี้ฮิฮาปาขกไก่เจแม่เรียกแค่กว่าชติคือเรียกชติหมูก็กว่าสาเรียกติคือเสรีที่ข่าเปิดที่ข่าแก่เรียกแค่กว่าชติหมูละกูเรียกอสออสลงทะเบียนลาวิติหมูลอกโกน่าลิโนฮืออาจะยืนยาตัวตัววินาออสลงทะเบียนและผ่าวิติหมูเลแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลไม่เลยกะเลอาจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิงาธนาคารขอรู้อาจะยืนยาตัวตัววิโยเลใครแต่ละชุดคือเลงาฮือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิชติผ่าเรียจะได้คือยื่นทบทวนสิทธิ์ลาเวออลาเตเซกาเกาเจและเรียมากายื่นทบทวนสิทธิ์เวนะลงทะเบียนลาเวชอติภางาหลันเซกาเคกาตาฮิวิเจเรียกแค่ก่อจะได้ป้อเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลลงทะเบียนเลยมาผ่าวิชอติภากาเกือเจ้าวิชอติภาแล้วก็ฮะยื่นทบทวนสิทธิ์แม่เรียชติฮาปาเซชตินิคาไกเจเรียออลาเตเซกาเกาเจอยากข้ามายื่นทบทวนสิทธิ์ลาเหตุงาหลันเซกาพะจอหิจิแม่ยังก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ลาเวียอาจจะเอียลอลีมายื่นลาหิเวติหมูอาจจะมาวิลอลียังก็เซชเตนีฮิฮาปาวุสเลฮะกายื่นทบทวนสิทธิ์เวจิแม่เลชกาอยู่เวลาแล้วเลียวเวียเนี่ยละหุยติพัทธาอโลซาตาเจริพาจะเคชลากาลาวิโยเลกาคือกาจอวีอาจจะได้พาลีมากาเจีย

ตัวปูนะเหลียวอรสัตตาชริพายอยู่เวลาเลทุระเชวิติจึงแผ่วิโยเหลี่ยมก็จ้าเลกะเหลียววิ่งเนี่ยละหุยติเผาจะบุญห้าวิ่งยาจะกมาลิฮีและฮีจ้าปายะยาเนทะเยและเล่บัญชีม้าเขาเรียกบัญชีม้าอิมมาฮิเมเลธนาคารบัญชีเล่ชัวชูเวชัวบัญชีพอปีแล้วลิชูวิฟุกิจเลนี่คือผู้นี้อยู่ต่อปีเวียจะเขวียลิบัญชีม้าก็วิโยเลเชลมีเวียลิโอคาควบพิจวิเมเนี่คือเวียเมเยเลชูฟุบากือตัวโปธนาคารคอโลบัญชีจะพอปีเวเลควบพิอื่นจะแม่ติดตัวมาให้แม่เลเขกวงอ่ะคือให้มีก่อคอโลย้ายยันเนติผาเกลกาเลบัญชีม้าจะได้ผาทับปะโต้ข้อพิจอวีเรื่อยๆบัญชีมาจากพอพิวิทับปะโต้ข้อพิจอวีนะเรียกให้กว่าย้ายยันเนี่ยได้ผ่าเรียกคดีได้ผ่าจอวีเรียกแม่มาด่าแม่เรียกคดีความจะได้ผ่าแล้วเรื่องอะไรกะงาคือญาติได้ผ่าเรียกจะใครเวเรียกคดีความจ่อแล้วก็ธนาคารคนรู้บัญชีพอมากก็เรียกธนาคารคนรู้ผู้เกื้อวิกะอยู่โต๊ะมากาวิติแขกขาเกกาวิเจแขกว่าญาปายาเมียสติคาเดปีเรียกจะได้คืองาคือให้มีก่อคนรู้ผู้หาทราบพอเรียกแบงค์ชาติก็เวน่าผู้พอก็ติเชวีออรสตาปิกาลาเวลียูกะญาไอญาเนี่ยได้ผ่าเยเลเรียกบัญชีม้าจะได้ผ่าผู้มาดักเกวีมาที่มาจอวิยาไอถามากายตัวอปูนะเรียออคาติผาจะเคกูวิจิแม่เรียยายยันเนติผาอาสาติชะขอตาเลติชนิขอคโลเวติมูแลเรียบัญชีฟูนาลีอีมันนี่ก็เวเรียบัญชีขอบฟูบาจอตีนิเวียเซฮิโอหรือเรียมาอยู่จืดเจตีนิเวียเซฮิโอหรือมาเบิดต่อจืดเจเรียกใครแต่ละยาไอยันเนติชนิขอตาเลติชงาขอคโลบัญชีขอคโลฟูบาฝาเวเรียตีนิเวียงาฮิบ่าวหรือกับมาฝาจืดเจเต็นยี่เวียงอ่ะที่บ่าวเรื่องมาฝากจะจีแม่แต่เลยย้ายยันเนี่ยอาสาที่ชงอ่ะขอตาเลติชี้ขอคนลูกะผู้ฝากเวตินยี่เวียตีมือบ่าวหรือมาฝากจะเจเต็นยี่เวียเลี่ยจะเวียเลี่ยฮีเลฮีจ้าป่าแกงตีผ่านนะเลี่ยบัญชีม้ายันเนี่ยยันยุทธาเย่แหละเลี่ยมากระพอตัวปูเลี่ยงอ่ะคือไทยมีก่อคนลูกผู้พ่อเนี่ยฮะซาเลก้าตีป่าแบงชาติออกคนลูกออกข้าจะเข่งกูตาวิเจเลี่ยเชล่ะตาใกล้ตัวนะเลี่ยก็ฮาปาตาเลติชฮาปาวิอยาชอคโลตาติไกตุโยเจเลวุสพอแล้วก็ยาติพาเลธนาคารคโลฟุบันตอเวนาเลอาสาติชคอตาเลติชนิคอคโลเวติมูเลตินิเวเซฮิบาอลืออยู่ตอมากาเลแคเตเลฟุฟาฟาเวนาธนาคารคโลฟุฟาเวกาติชนิคอตาเลเลติชงาคอคโลเวติมูตินิเวงาฮิบาเจฟากาเวติชงาคอตาเลติชิคอเลตินิเวเต็มือบักให้เจฝากาวิเจอารู้จะเขมากาฝากเลยฝากซาเวเลยงามาเจ้าแฮเลยงาคือกติปันเนี่ยเลยตีฮับปันเนี่ยจะเขมามากาฝากเลยตีนิเวจะเขมาฝากจะเล่ากาเจ้าวิแม่เลยก็จะกางาคือไทมิงก็คโลย้ายยันเนติผาทะเย่เลยอ๋อเลยธนาคารบัญชีม้ามากาพอตัวปูนาลิงอ่ะคือย้ายยันเนทกะหาซาปิเวติยาเพวินาลิชเวียคโลกาลิออคาติพาจะเคกูแลแต่ไกตุโยเจแต่ก็แลลิออวิอันเนี่ยละหุยติพัทธะก็มาลาวิโยก็จะเลปโทยามาสโกกาชติจอมเมบูจาวิอันเนี่ยละหุยติพัทยามาสกับบูจาเมเลยูกาวิเจเขาเรียกโกโมอเภอเทิงพ่อเจโกมาวิอันเนี่ยละหุยติพัทเลอำเภอเทิงพ่อจิแม่เลี่ยมเอามากุ้นเอามาเสือเลี่ยอำเภอเทิงพ่อจะก็มาเลี่ยนัดชอยจ้าปื้อเวนะฮีกาสอฮีกาสอไม่ฮีลาสอยู่กาวิเจปโทนี่ชื่อทุบปื้อเจอยู่กาวิเล่ค่ะเดี๋ยวนักชาวเยจับไปฮีลาสอยู่กาวิจิแม่เลมัวอำเภอเทิงเล่จังหวัดจีให้พ่อโยเล่ให้เพื่อขออยู่กาวิจินี่ชื่อทุบปืนเจ้าก็มาเล่ยามาสเมฮีลาสด้วยรอเจ้เ
รีบโทยิจับเพื่อวิกาอยู่กับมันจาริมิจพอใครแต่ละยามาสอคนแม่ลิแม่กอเสะแม่บุเนวิติโมวิโรเจเลชกะมิจพอยิจับเพื่อวิอยู่กับวิเจแต่ก็เลยเรียกว่าเนี่ยลาหุยติพัทธาอโลสัตติพักกาลาวิโยนัชอยิจับเพื่อวิอเจติพัลเลดัลลัตุวิอเจปิลามะกาลิลุตุสิตุปิลาวิเจติโยเลขกองอะคือวิอเนี่ยลาหุยติกาลิเลกะอ๋อยิ่งจับผู้วิจิตาเพชรปีแม่เลี้ยอ๋อยิ่งจับผู้วิเชลีอ๋อจีก็แพ้แล้วก็เลยเลี้ยต่อบาตุเวเลี้ยตักบาตุเวหาจัจเจเลี้ยก็จะกัดอยู่เวลาเลี้ยตีกันเลี้ยท่าทุลาวิโยแม่เฮ้ก็จะได้หาปลาลีฮีหาปลาหาปลาสตินิกะตาเหล่าวิแม่งาคือก็อยากก่อโคโลออเลียวข้ากดจราจรติผาเตพิเตยะเวลโกหาปลาสตาหาปลาสตินิฮีหาปลาตาเลวุสพอปุระเวเลหาปลาสตินิฮีหาปลาวุสเวอขอนอวิเตมูนะขอนอวิเตมูโลโกเลแต่เช่นมาเหยูปุระเวเจปุระทาเวอยากข้าข้าไปเกาสกอตาเจฮาปาสตินีฮิฮาปาเลวุสพอโลโกกายาโกโคลัวเรียกข้ากดจราจรเตผาเตพิเตยะและมือผู้ใบสังเลอะขอกาลาและอยาจอจอมือผู้มาจากกือเวโลโกนอเวมอทอกาภาษีเปือลาวิทยาธาสำนักงานขนส่งอโคโลภาษีจ้าจ่ายวิทยาธาภาษีจ้าวิเลเกาเจเลยอยากค่าภาษีภาษีป้ายเล่ป้ายภาษีว่าลี่แหละวิไม่กะสี่เหลี่ยมมูเวเล่มาปีละเจเล่แล้วก็หนอป้ายภาษีจะจ้ากากะเล่ภาษีจะจ้ากากะป้ายภาษีมอทอกาเนตุวิมากาวิโลโกนอมอทอกาเล่ป้ายภาษีเนี่ยวิมาโจวิโลโกตันยุกมือเพวิแม่เล่นภาษีเอายาเจ้าจ้ากะยาขนมมันแน่เวลากูข้อพิจารวิแม่เรียชกะเฮโกเตยาเรียสำนักงานขนส่งเลียวตานุจราจรเรียมโอยูเตดาเลจ้าดาวิเจเล่นคือเลียวตานุใบสั่งปีลาเวน่าต่อป้าเจโกนกายากอโคลโลเลียวข้ากดจราจรเตพิเตยาเวน่าเรียกเตและนอตานุใบสั่งปีลาเวเรียมือผู้เชื่อเบอร์ชอโทรศัพท์มือถือออกขอกับสแกนแล้วมือผู้ได้ผ่าใจแพ้เวเรียตานุเกลเรียเฮียก็นอนแล้วญาติเจ้ามาจับเกลียวเราก็นั่งมือผู้มาจับเกลียวเราก็เรียนอนมอทอกาภาษีเปลือกละก็เดบภาษีอ๋อจ้าเกาเจจ้าจิลาจิผัวคือแพ้เวน่าภาษีผู้เกลือแพ้เวเรียอยากเข้ามากาเวเรียเลยป้ายภาษีเจ้เขาก็หนอมอทอก้าป้ายภาษีมาแน่เวลากูกะข้อพิจารวิแม่เลยฉลาปะโตเลี้ยงอ่ะคือราหุยะติปอตาเลวุสพ่อแล้วก็กายากอโคโลเลี้ยข้ากดจราจรติผาคาเดหะซะเลี้ยคาเดกะเตเลตาติพิตาติยะติพิติยะเวลากูแลเลี้ยเลี้ยข้าแต่วิคัสตานุเลี้ยมือฟุติผาใบสันติผาปีลาวิโลโกมือฟุติผากักวิโยอะไรเงาคือชอติกาเพวิโอคโลคาติมมีคากะติคาลูเชกะมมีวิโอเรียกข้ากฎหมายออฮอลูกาเชวิแม่มมีวิโอเรียกข้ากฎหมายออโคโลติไกกาเชมาเพะเรียกให้คนอติพิติยาวิโลโกมือฟุติผานอกักวิโยเรียกให้กว่าชาวฮาปัสตินีฮิฮาปาเดอกูฮาปาจะได้ฮาปาตากวิเจปุระธานอใบสาคันยกูจวกายาเปียวเจเลปุระวิอยามากะกูดาวเจติปอสติเกตาจิเมเลชกายูเวลาแลงะหัววิอเนละหุยติภัชะเกามาลาวิโยแมจ้าเลเลลิคติปกนาเจ้าเหตุแล้วเลี้ยงกับโตโยจากูฮึกะฮึจ้าเลเฮเลยังก่อนจะได้คือลิคจะได้ปุถะติแก่ขอนาสิแมลิมาปาโกโกเวเลสละอาบะเวลิคอโยเลติแก่นาสิแม่

gana kai pơ le sala aba ve li copy le ma pa ko ji me choya ka ti chu chu lo ko ga ha sa ve le ya kha ti chu chu lo ko ga pi pa pu ve me le nga hu le o a pu la cha ka li cha khe ti ti jo le cha khe ti te ve ko na le ya kha le o cho ya pi pa la ve lo ko ne hu ka o cho ya kha su che phe ga tu o pu na เลกาปีปาเวเลโอทาเคเลแฮปึกแฮคอโลซาสางะติพาตี้กะกามาเพนะเลงาฮูกาจากาดอตัวปูเลตากาเอติปาเลทีวีจอวีตากาเอดาวีกาติพาเลพุชิพอกากาจาเวอแล้วก็เลชอยาสติวิหอยอคอโลแลเลเตจิเลเลกาพูโกเวกาเยเวเมพูมาจอแล้วก็อาสติกอคอโลสัตว์จะแม่ไอ้ละพูดมาจบแล้วก็เรียกสัตว์จะแม่เรียกมาติเลก็ก็งาเฮาสัตว์ที่ว่าย่าคลุเรียกตีนี่เลเลเรียกลักเฮตีจือเลเลกาเรียกพูดที่ผาไรเยเวเรียกที่ผาก็ว่าพูดนับตีมาให้เจเรียกมาให้กันนั่นเรียกครับพูดมาจบแล้วก็เนาะเรียกอาสัตว์ก็คลุนอกจากกาดอกาเรียกหึกาแพะกาวิเคเลกาเรียกเตมากาเรียกเขาพูดกาอายุวิแม่เรียกไม่ดอกโนเรียกขนาดด้วยนี่นะเรียกก็ยันย่อเลยมือวิ่งย่าเรียกเขากาเอฟูกูเวลิกาติฟูวิ่งนี่ละหุยติกาเลเล่ชะพอลาติโยนะเรียกเขาก็ยันย่อมุลก็วิ่งย่าลุลาเลอโอกาปิลาเชเวเรียกหึลาหุยาติกาเลเล่กาอโบจามะเรียกเทเลฟูกูเวลิคอติฟูฟูเวติกาก็ฟูมากาลากูมาเอเตกิสิเมลูลาเลอกาปิลาเวติกาลิลิอบูจาเลเคกอยานิมุลอกอวิอยาเลจะเคไมเจติโยเมเฮกออัมคาวิอยานาลิฮินาริควยทางคือติปอติแกกอมอดาเคเตเลองาคือลาหุยาอัมติคือเลติชนาลิวิอยาลอกองาคือกรมประชาสัมพันธ์ออคโลเวสาตาติพาก็หะอยู่กับแพวินะดิอลอกว่าไทยวิสาตาติพาโตวิแม่เรียกก็วิ่งเนี่ยละหุยาติพาพอนักไปแพอ๋อเรียกติปอเลยจ้าโมเรียกผู้ก็วิ่งเรียกติการเรียกกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสู่บียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SMEกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS โดยกรมการปกครองได้รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดซึ่งสำนักงานสัมภาระอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเครื่องรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตนาคสันแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กมีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น small lot firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การย่างแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทองผ ูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
10: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงปกปุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาปราชญ์คุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงศ์จิรัตน์เจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที
12: ่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอันรางฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดเดินนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
13: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่สิทธิ์ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
14: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐาน

0: มาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
1: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปน รวมถึง

0: ก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม3-0เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาทรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่ GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็กซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีม การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันท์ปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ iPro Perak 2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พาร์73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พาร์283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พาร์279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: อยากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิม สินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 สูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชันDLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองนะสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สด พื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชน

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

สวยอาจาเอเอไปอดขอโอเรียนเมียวตามาปีนเจสานเชียงแย่ปิวออนินทรงนานินนาเปลี่ยนเสเบทรงต่อโอจาทาเสียทาเบลออย่าเดี่ยวกิงคั่วโอเจียวนาตายไปไปเบเสียวจาโอ

เสียโอตาตูนอาไม่พาใจโอตาตาตาเป็นสามสามปียามเนี่ยเปลี่ยนหวนอยู่หน้าตาจิ้วยามโออย่างจวงเสียหน้าเบียวอย่างรู้ใช่ไหมจำเสียจนในหน้ากีหน้ายามทิ้งโอยินเสียจำเสียในกินยามหิวเปลี่ยนนอยามหิวท้ายเนี่ยนะหลอนท้ายโออยู่อินเวเจ้าตีกาฟันแอนโอนจิตตาย่อเทือดโอเต็ดสิวโอดำเปียเบเปาตาน้องคาเยสูนโนไม่กลัวเหมือนนาลางยุงมานโอมานติงเซเปาสูนตั้งเสียนินเยคุยจิตเดี๋ยวไปปังไม่อย่านานตัวไปทานไม่สูญตวางอ่ะเสกันเกี่ยวเสียเสเจนะอยู่ไม่สู้จอเนี่ยจางยาเพื่อนาแม่โมงเตโอผิวทุนแก่สว่างไม่เย็นอินโอผิวยามตู้เวทเจนินนาอีอาเจียวเฟโอผิวเยมิโอเยมันซอยเซโอกิเตลางเวคาทินนาทินโยวิเยสุยคานาลวงสุยโอเสียงคานตินเวแก่เลี้ยวชินสางเงียบโอ้ยเพื่อเลี่ยมหนาเสียโมสิงโอกาวขาตู้เวทสานโซนาเปลี่ยนเจจังโอ้ข้าชิวจีอาเวียตนานโอเงินกาเจนเวปูนเมียววินสว่างแอลีตายจินเจเขียวนาแห่งจิวกูอยู่ยามตู้เอียนานินนาเสียงเขียวเงียเงโอ้ล้อจินเขียวแห่งเทศโซลางเจ้าเตจินปุ่นนาเจียนโยนขวัญนาเจียวโยเงินเสไม่เจียนโอโยเขียวท้าเป่าตาผัดตังเตจิวเอียบอยู่หน้าป่าเกียร์เย็นโอ

这庙罗院一顿哦边看里为庙但难生哦了เด็กว่าเวตุเยนโอยเสยยาเมดาโตเวนิจังอาเยลาปูเยวเสหลูจังคอยบูเอโอมิวมิวปานนาชอหอนาน้องปิวเนี่ยตัวน้อยสีโตขึ้นเดียวได้โดเดียมโอเจ้าขอปีได้เสียนเจ้ามาปุ้ยลวงเงฟงโออังเปยันตุเวจวังคิวโอ

ผู้สืบโยรตายน้อยเอโอเวว่างกินเอจริงที่ต่อเยี่ยมให้เรา

0: เจโรโซซอนมานโอปวง
1: ตานตานเวเมวตานาเชียวเท่าเนี่ยไปมาอุ้ยเนี่ยนะเกินเท่าทางซอยตาทิมเจ้านาโยเนียนเนี่ยโยเตี้ยดูวันผ่าช่างหน่อยโอ้ไปเตี้ยตานายามตุนาจวงใจหอมต่อยจางเดี๋ยวเอเอด้วยความเปลี่ยนโอ้อยู่สิ้นเปลี่ยนต้องสิ้นอยู่เตี้ยต่อยชาวเสี่ยวเจียนาตินนาเจียมานโอตานยาตุเวเมวตานาทสิงแมงโอคงตายานามาสิปวนโอซอยชิงกินเวทาตาแป้งคนเสนามเหนียวหาลาวขอทิ้งโอนินปีนเจ้าไม่ยอดยันเหนียวปิวช่วงแรกผู้นาช่างไปมานโอทองตายก็ไม่สานยังไม่จวงกูโอตัวจากูวินไม่ยามปางควันเช่นมานะออยทิ้งเยียงว่าโออีกอยู่เม่งหัวป่านเยียนโอคุณแฟร์เปลี่ยนโยมตาอ้อลิ้นเดียวนานจะยามตู้แม่ตั้งโอ

转变白衣军舰哦哟，带着美儿飞荡流水，飘进流火的金江湖连。เป็นทางน้ำเหวตาหน้าอย่างเป็นแม่หมอเหี้ยหมอเจ้าหัวใจตาเปิดเท้าไปเที่ยวตีนอาเหี้ยแทนเนี่ยเชียนโอ้ลายยังเสียมหน้าจริงตัวเกียร์

0: 哦，呀，毛家嘛，
1: 正
0: 正哦，啊，呀，恁那呀，哟，毛呀呀，妈哦。เขาลุยเมาหน้าเงียนหน้าตายข้อเรียนคิดมาคิดเมาเงียนตาคิดเงียอย่างเออเปลี่ยนเออเมาทำเมาคอยล้อตาทำเมาโอ้นานาสิโตเจียนยุ่นสิมานานเท้าเสียนนาแป๊ดิวจานินโลเวมาสองอาตาเอปัวเนหินเอเปตั้งเจอินโลเดียวมุคุโลเดียวเจมเสเดียวจังอาเยสุเนน้อยโอเสแมวเปเดียวโลเซอเนกัวแหงคู่เจียวเวห่อ

牛蛋都哭了，喂满脚喂喏，家都喂难念呐。

ยาโลมาสิเปื้อนโอจอยสังสิวิญญาณยอนาเวทีกินเอาทะโลไปมองแต่งโอนฟีตานาสินเจินนาคงลามเตอหินจงโยตายระยะจอยโอเปตา

ดมิวโลตานเปียศูนย์โอตายเยนสังดาบเปียสิขมาศูนย์โอสันหล่อเตศูนย์โอเหมือนเช่นอยู่แล้วเปียวตู้เสียวไม่กี่งจอเจ้าเนี่ยโตแล้วเปิดหยุดเสียมัวรอตุนเชื่อเนี่ยจังดาบจางเตะเชี่ยนี่จังโชยนาสิวเป็นเยือได้สูญเมือนโอตายดาบเปียได้สูญเมื่อนาตานั้นแน่ลิวเต๋อเอ็ดหล่อเต๋อสูญโลเมือนเขาจางโอเปียวยามเจ้าไปท้อนาสามตัวเนี่ยเชียวท้อหยุดเสด็จยามฟังโอควงโอจริง

0: เสื้อเสียนทายเหมือนสังโอเทียนโอสิ้นเกียร์จู่เดียววันอุ่นแย่ห้องเล่าตายจ้าทับโยไม่ยังเดียว
1: ที่ตานะถึงสะสานจังจะโตตะเหยียดเซ่ดาเดียเบเซียนนามินนาเยเอเตเนสิโอเซียนชอนโลตวัง

Và cứ khiến lộ miêu tên tín nô tà nô. Khi nà nhện á nhện

Nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt phăng tài đồ lỡ cơn liều phiền.

と、なまあなたちょぴんご、ぴゃんぷるぴん、にゃんなかおりゃんにゃ。

lo nhiên thi phú ta nô sang a ba ve ti ta sa pa na ni yam te ta ni lo

Cứ gì ạ?

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองอาจมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งมา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不让花啊，阿姆萨，你莫花你萨梦啊，我离送我肚子的花被拉我啊，阿我雪花不他啊，为他有欢迎那家送啊，阿听他我来说我提出了个花花我啊，阿我来干离送我把干过我半夜他金买啊，斯坦尼为他有个家是杨汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดูจ้างามันก็ชื่อสวทเชียงใหม่แบบดาวงาอาววิทยุว่าเมืองจะมาโง่บัญญัติว่ายี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่โง่บัญญัติที่ตัวลีเฮียชิตชัวโจเนียตุลังวิทยุว่าพิฆาตว่าชอบว่าอามาว่าโลชิจังโง่บัญญัติที่หนีมุขวันยี่สามว่าว่าลีสงโง่นั่นเอาชอบบัญญัติว่ายี่วิทยุระบบAM nga kwa tito li hiya shi zi cho wa tili cho nya do la nga nene ba hu cho mo kwa nye jie mo nga ti mo la nye mo kwa nye sa mo na ti nye kwa nye na nye zi ti nye do ya shi kwa nga ti ta wo la bop lai so hu zwa nga fi su bu yi pe ngwa ba hu so wa ta ju diya chen mai nga a re ba nya AM 1476กิโลเขาที่เรียบงอย่าเหอดูเราง่ะอามามาว่ากดติดตาได้ไปเหงากดติดตาได้ง่ะที่เนี่ยคือว่าสุดๆแพ้ว่าชาวบ้านที่เรียนยิ่งเกิดกดใช้ยาชาวบ้านง่ะนี่เมื่อที่มูลงูมันยังเหงาว่าชาวบ้านเหอที่มาปีมาเหืออาทิสุดท้ายจึงเชื่อมงูมันยังไงทำไมยาปอพอเหอแจนเตอร์ฝรั่งง่ะยาแจนเตอร์ฝรั่งมันก็มาเหอที่หกจังหวัดง่ะโชจังหวัดมัจจสงฆ์มันยังไงเธอสานีกับพวกข้าเนี่ยสิเนี่ยสิ่งที่เหี้ยหักคนเนี่ยอยู่คนเนี่ยตัวเนี่ยโชสิกุโคอาวุธโชจังหวัดมัจจสงฆ์บางเงาอามาเกอติเนี่ยฝาดาจามโอบุรุงาด้วยสานีข้าเนี่ยสิยังงบันยังคือมีฮีโร่ฮักคือยูเอ็มมือฮักคือเลี้ยมือฮักคือพันเลี้ยงงบันยังคือมีความเสี่ยงไงอาคือยังมีเชื่อชงานนวจูบอกว่านี่สัสสิยาลาบะไงจะมึงหาก็ไปเรียบร้อยลาบะจีกวยลามาดงอ่ะที่นี่คืออาจจะจะมาที่ลิกินาปุระงาที่ไปยาปอพอที่มาที่ใจนตุฟลังอ่ะยาโชจังหวัดแม่มังงูไม่ยังไงยิวที่กังงูไม่ยังคืออาทำไมคือจังหวัดละนองอ่ะที่นี่จังหวัดพังงาอ่ะที่นี่คือจังหวัดภูเก็ตที่นี่จังหวัดกระบี่ไงที่นี่จังหวัดตรังไงที่นี่จังหวัดสตูลไงเอ๊ะทำไมงูไม่ยาพื้นที่จอภาคใต้ตะปูไงปีขวาวัวเชี่ยวว่าไงจอภาคใต้จะสูงไงจะสูงไปไงอามาเกตุลีสุดตามไปไงอามาเกตุนี่จามูฟาตาไปไงที่ถึงกางงูไม่ยาไงจังหวัดละนองไง

ที่สาคนยังไงที่สาเนี่ยคนนี้สี่เนี่ยที่เฮฮาคนเดียวงาอามาจะมาฟัดตะบังกันดูพื้นที่ธรรมชาติสวยงามที่มาที่เชียงโง่เป็นยังคือที่ที่มาปีมากอ่ะอาทิตย์เสตาจีชาวชาวงาที่ก็ตัวเป็นยังคืออาวุมาสุสุจวะงาอามาสริยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้านบางโง่เป็นยังไงเธอทีฮะเธอจุ้งอ่ะเธอเฮฮาไงเฮฮาทีนี้ก็ปุ๊บยังไม่ยังไงอันเนี้ยก็ลำบากเลยว่าปีขวานโนใบสัตว์มาวันเลงโง่ไม่ยังไงโนฟุบะฟังบุบะเฮเจ้าหอมตุเชนุภาษีโลมาพากูลุไม่โนยึดต่อมันนะใช่ไงอาทิตย์ไม่ยังมาสัญญากว่ายี่ยี่สิบมาดูหลังงานไม่ยังกว่าปรับมาใช่ไงอามาสามังโง่ไม่ยังเฮฮาทีนี้ก็ปุ๊บยังมองไม่ไงอาวปิวพานโนใบสารจัวคืองาโนภาษียิตต่อหน้าพวกงาอากาคืองาต่อหน้าบังขวาคือโนภาษีกว่าอาทิตย์สมังงาตัวจริงกว่าลุลุมากว่าวลมเช่นหนึ่งมาเออทำไมยังคือหมาว่าเป็นติกางายันได้กลับมาบอกว่าทูพยาด้วยเอกสารว่าทำไมคือศาสนาจะอยู่ในมังงาว่าอิมิสังงาเออทำไมว่าเช่นงาอาทิตย์แรกนี่คือกว่าภาษีลุลุมังงะคือตรงกลมาว่ามังงอมันยันฟุบากว่าใบสันมาเป็นข้อโนอันยักกุลาโนกว่ายากฎหมายทั้งหมดที่จะเราจะต้องมองแง่ถ้ายึดชุดลุงงอมันยันสุนทรใบสันกับมันพวกพามาบุกุลิทั้งหมดมันยันภาษีมาคือมังว่าไม่ใช่ไงอาทิตย์แรกยังมาว่ากุลาใบสันมาวันลิตรสุงงอมันยังไงที่ยังฟุบามาเบอร์สักแง่อาไม่ยินยี่คือความเบอร์ว่าบุกุลิจิงกาโนพาบุกุลิงโมบัญญาโนปิควานภาษีพัตโตยมาโนภาษีกุยลุลุมังไงตุจีมาเฮติเรวาบุรุงามาพาบุกบุงโมบัญญาไงไปสามารถเชิดเดียบัญญาโนกุยถูกพยางไงเดออิมิซายอมังไงสัตสิงสยุนามาธรรมะที่กระแทกได้ปะชิงไงอาทิบัญญาอามาโวกุลาไปสารแต่ว่าจุลเบงไงโนหมอเบอร์เบอร์หายยี่ควาเบอร์ชควางาใบสั่งว่าไม่อยากให้มีอะไรมีชีวิตงานพิพานุฝ่าไฟได้ยามาดงอนุกว่าความรีมาเฮสุตันโนยายามรู้ว่าให้ในใบสั่งบัวมังอ่ะอาทิเย็นหนุ่มคนน้องบอกโฮมาดงอนุกว่าญาติกดจราจรทายยึดชุดบ้าเฮงาผู้ป่านี่ปะยามาใบสั่งกับมังอ่ะแล้วไม่นักว่าญาติสอนน้อยผู้ปุ้ยจะมังอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งเพราะว่าเบื้องมาไงหนุ่มบอกว่ากว่ายี่ระบบวันนี้มีราชิงาอันนี้เป็นเจ้าขันหนุ่มจะเชื่อโนภาษีพัตไตบ้าเฮงาต่อหน้าไงอาจจะเคยนัวภาษีตัวจิมมาว่าใช่ไงอาจจะเป็นยังไงมาตัวจิมพาว่าใช่ไหมนัวกุลาโนใบสามาอามีความว่าจ้าอามีเพียวว่าจ้าบางงานยิ่งยิ่งพิอาทีดีเบิกวิจิงอ่ะเบิกเรื่องนัวภาษีตัวจิมที่เราว่าตรงงานไม่ยากถึงมาทีดีปีมากเจนเตอร์ฟลังอาทิตย์มันอยากเคยเฮฮาทีนี้กับผู้ยองทีดีเริ่มใช้บางงานทำไมแต่สุดจิช่างอ่ะทีจิงอ่ะที่มาแต่เชียงโง่เป็นยังเคยไงทีอยากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาทำไมอยากเฮออาวพันเนี่ยรับว่าไงอยากเฮอถึงมาแจ้งตัวละเออทำไมอยากทีอยากมีหินพวกกุญยสังเกตอยากไปมองงูไม่ยังไงอาวพันเนี่ยอยากเฮอมาสัญญาเฮอบามพื้นที่อยากเฮอที่ก็เลยต้องไม่อยากเฮอมือหาอาเคลื่อนเลี้ยงสิงห์อาเคลื่อนเลี้ยงมองงูไม่อยากเฮออาอยากกระจวงอาวพันเนี่ยงออยากไปมองไม่อยากเฮอพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอดอีกาอาที่อยากเฮอจังหวัดเชียงใหม่ง่ะอาทิตย์จังหวัดเชียงรายอาทิตย์จังหวัดลำปางง่ะอาทิตย์เฮือจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตราดจังหวัดอุตรดิตถ์ง่ะทำไมเฮือภาคเหนือเอาภาคเหนือที่พื้นที่ธรรมชาติสูงก็ไม่ใช่เฮือเอามาเกิดแต่เนี่ยฝาตาจำโม่บางงานเธอบอกว่าอยู่กับบ้านจัสโซว่าเอาเธอจะเลือกคุยกับจัสโซเพื่อเก็บความมือหาคือพันลีบะเฮือไงอาจจะเจียมังอ่ะอาทิตย์เดียวว่าอยู่กับบ้านคนนี้มือหาคือพันลีบะเฮืออาจจะงาสัสมาซีแล้วบ้างแล้วปัจเจกวยแล้วมาหัวอันตรายยังงาภาคกลางโง่ไม่ยังไงจังหวัดนครสวรรค์งาอันนี้ยังเฮจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ยังเฮจังหวัดราชบุรีงั้นมาเฮจำมาฟ้าตั้งงาอันที่ไม่เฮจังหวัดที่ถึงเก้าไม่ยังไงมาเฮจอภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะพวกงายังไม่ถึงเก้ามาเฮจังหวัดประจวบสิริขันธ์งาอันนี้ยังเฮจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอาทิยังจังหวัดยะลาบรุงไงอาทิยังจังหวัดนราธิวาสไงที่ถึงกาโง่บัญญัติมาคือผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไงจังหวัดเลยไงอาทิยังคือจังหวัดหนองคายอาทิยังคือจังหวัดเบอร์กาไงอาทิยังคือจังหวัดหนองบัวลำพูนไง

อย่างจังหวัดอุดรธานีไงอันนี้อย่างจังหวัดสกลนครไงอันนี้อย่างจังหวัดนครพนมไงอันนี้อย่างจังหวัดมุกดาหารไงที่ถึงกลางโง่ปัญญามาคือผ้าตะวันออกบ้างไงจังหวัดนครนายกไงอันนี้อย่างจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้อย่างจังหวัดปราจีนบุรีไงอันนี้จังหวัดตรังไงที่ถึงกลางโง่ปัญญามาคือจอภาคใต้ที่ฝั่งอันดามันไงยุทธิกาบะเฮจังหวัดละนองอ่ะอาทิยะเฮหนีกาธิกาบะเฮจังหวัดพังงาอาทิยะจังหวัดภูเก็ตไงเออทำไมไม่ให้เงาชกงาอ่ามาคือจำโมฟาตาบังกันุยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีตัวกุญิสุเตนิสุเดแจนตัวฝรั่งมือหาเครือผลเลบะเฮหลายพื้นที่ไงที่เกิดตัวเบียร์ค่ะขึ้นยังมีเชียนตะลายาบังอ่ะอาทิบะเฮอ่ามาคือจำโมฟาตากระมาดมาปิมาติเดแจนตัวอย่างอ่ะอาทิบังก็ไม่ใช่ชกงาเมื่อสักนั่นแหละมือกว่าแต่ว่าเกิดอะไรงาเอาชกทาวิทยุนาจาสูงงาที่เท่าไหลสวดตีสุดาคือข้อควางงาอาทิบังก็มาสักเอาชกทาอาชญามือกว่าเดฟราสุดาคือมือกว่าแต่ว่าฟังงา

abo shekhwa abo ga mangwa nge flaso ashira thoflanye mangwa de flaso la a kusamo nga shekhora nga ati nyinga de ma te shehe nga nala re ma pi ma nga ati sota chisha tinga de go ngoma nya ga bo yi komun ma ga bada tso so a se so jwa nga a mo sa chang wat chen ma ko nya de ma chai fla ma ngo ma nya nga a mo sa bo chi ma ngo ma nya phu ti chi nga HIV HIV ba nya ga tu a lo e na ba ba da nga lo e na ni so lo e na ni so ma ngo ma nya a mo sa nya a wa so a kwa kwa kum ma nga wa yi la bo wa da ma nya ga ni me sa to ku nya wa sh ko nga so nya nga ma nya kwa so a ko la ma nga nu ko ma so ma ko la ma ga a yi mi ko na la bo wa da ma nya a mi wa tsu do nga ma sa sh ko nga ma sa so ku ma nya ga nya ga ni me sa to ku nya wa ya ba ga ma ga a ku mi ya ma nga ti a ti ko ko la ma tsin tsu ku mi ya la jo nga ti tsin ti ko ma nga啊提邦我们呀可比我呀嘛我们应该去啊拉出一颗吃我颗吃我颗欢迎你子立颗明年的地方嘛啊就啊车底嘛啊 HIV 啊是不如我们呀我咋过来咋么啊咋么啊咋么办办呀我但但好我们呀我啊我嘛帮干什么我土呀，那么马哥身上啊，马哥我们呀，我马生啊，一阿是那做啊，一的车啊，还是 every 做啊，么怎么个？阿对吧？我提单刀呗，他妈单刀，没个三两块钱不给我单刀呗个？阿对吧？拿他妈去做去个？阿对吧？我们呀，提你困难我们呀个？你啊，提你困难嘛？你话你话，他们那种啊？对，么啥路易那么个？啊，这边我们也是讲啊，什么个啊嘛，人呢在说啊，啊，我礼拜里嘛啊，对一个智力啊，自我科幻人和你智力姑娘，明年对车还是一位那什么啊，啊，嘛个什么什么啊，比划啊，那阿里是阿里这边用没有啊，我啊，同样那么去帮干也什么啊，啊，嘛什么个啊，我这啊，人呢这边没有去嘛帮干个，阿里不个。那他妈和自杀型的，阿别和阿么啥不，阿对，这嘛别和人家和阿单诺家型的，对，确实还阿对，我老爷那那嘛个，阿对别人个，阿嘛和杂毛个，阿不阿爸妈有说别和个，阿不做生意和这里比嘛个，不改也这里比嘛不不个，阿我么啥阿妈妈说说的，我这单刀和人家和他爷个，这个老爸我搞个别怪不和个，这不是没多和单刀和别和我们包干不和对。啊，路一难走啊嘛，四百块钱，两万块吧，就过年吧，就，俺们啥时候过了嘛？人和你们啥多？啊，人家说嘛，过了嘛，和第二名是做什么手续款啊？啊，这边人啊，啊，嘛和啊，可怎么做啊？那他妈把你了我们呀，如果那吃你们咋喝了嘛？么做些个？啊，这边人和他妈和俺们这个基本些个？啊，这边人啊，啊，嘛和可怎么做啊？就我外路人啊，我怎么怎么的啊？啊，我提把单刀我不讲个啊，啊，这样不介意啊，啊，么个怎么个，么个讲个，啊，咱那里子盘子里我不讲个，我提怎么个嘛表示绝啊，啊，来过节去啊，我去展现啊，啊，我去做啊，啊，么个怎么个，他们个啊，么子里个基本设备和我消耗的里头嘛啊，比么个的里啊，真得样啊，啊，么什么铺地钱讲个，我表示个你们你们啥都贡献完啊，明年么的啊，也过过。古木娘也是一口吃我古花娘和你这里过年，明年明星啊！阿里不人家阿妈和咱们啊，比划我阿些日子怕当大红妹和阿妈和的帮干爷啊，我同样和个阿什么他们个妹和丈夫，因他那里不人家和下面娘和嘛做阿些块么那是嘛做阿他妈的嘛比嘛香啊！阿里不人家小红啊，那比妈妈和阿些来做阿里不和阿我来个的是我多嘛的花木的花啊，奶奶不和出木花娘和金木娃和的花朵。ทีมลองมันยังไงนี่มุขวันนี้คือสามโมนาทีเนี่ยวันนี้น่ะเนี่ยสุดที่นี้ดูอย่างช่วงงานอาทิตย์นี้คืออาโมซาเอาพื้นที่จังหวัด
เชื่อมาบ้างยังไงบางพื้นที่ถึงก็ต้องไม่เคยเหมือนหาอาคือเรียงอ่ะเอามาใส่ทาเอาเชื่อมาบ้างยังไงมากกว่าเคยในเส้นไงเหมือนหาอย่างเคยหรือหาในด่างงาทะยามาซาโดยสำนักงานกรมตุนิยมวิทยาบ้างยังไงเอาพันมีอย่างเคยเหมือนหาขึ้นเรียงบ้างไงเหมือนหาก็เป็นเรียกว่าคือนอกจากบอกให้ยังไงสัตว์สื่อละมาจะสื่อละมันก็แล้วก็ชิ่งกว่ายามารุงว่าอันตรายมากขึ้นขึ้นเยอะมากจะมองฟ้าตาบุรุษงานเมื่อมาปีมาเจนตัวจังงะอะไรบ้างอ่ะนั่นปีมามากคืออาทิตย์จงงงอ่ะวิชกระวิธียุคให้นานาจะสู้ไล่สวัสดิ์สุดละคือคือบุโมงอ่ะวิชกระคือจะชิ่งจอมังอ่ะฟูจะชิ่งจะข้ามเยอะวันจริงอ่ะนั่นจะพิจารณาทั้งตัวเจงอ่ะอาทิตย์คือตีนี้แก่ที่ยังว่าคือด้วยอะไรกว่าเยอะอ่ะเปลี่ยนี้ข้อความยังกุยจังอ่ะอาทิตย์คือยังจมยังอ่ะมากดื่มมาดูแลสุขภาพเย็นอ่ะมาใส่ไว้คือเมื่อฮันเลียจ้าเบื่อมดชาจดชาหัวจ้าหงอ่ะเบื่ออากาศเนี่ยคือปลื้มปลาปลาสุกดื่มคืออาจารย์นารายมาคือติดกับพลันงาเบื่อมากดื่มมาดูแลสุขภาพยังอ่ะเอาเฉพาะปีใหม่มาคืออาทิตย์จงอ่ะเบื่อที่ดูความมุ่งหวังอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
3: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเธอดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
5: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
6: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการ การเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
7: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้พบกันเป็นประจำในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้น้องๆเปิดเพลงไว้ให้นะคะเพิ่งวิ่งเข้ามาในรายการเลยคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงกันหรือเปล่าวันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างวันนี้จะมีโอกาสไปร่วมงานของวันสตรีไทยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569แล้วก็มอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะคะรวมไปถึงเชิดชูผู้ที่ขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายอยากฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาช้านิดนึงต้องขออภัยนะคะติดภารกิจหลายอย่างแต่ยังคงกลับมารับผิดชอบหน้าที่ดำเนินรายการจัดรายการคุยสบายยามบ่ายอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาบ่าย 3:00 กว่าๆถึง 4:00 ค่ะ0532767930532767933 คิดถึงการอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์

ตอนนี้ทางออนไลน์บอกว่าอยากจะฟังเพลงจะไปไปไปของน้องเก๋นะคะวันทการเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะพูดคุยกันหน่อยดีกว่าไม่ได้พูดคุยกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะ 15:00 น.กว่าๆถึง 16:00 น.ในรายการคุยสบายยามบ่ายคุยเรื่องราวแบบสบายๆช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังตอนบ่ายเมื่อสักครู่นี้ในเมืองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเหมือนกันนะคะทั้งนี้แล้วก็ยังคงต้องแจ้งเตือนค่ะเบอร์ฉุกเฉินต่างๆต้องเซฟไว้บัดนี้ลบนะเจ้าเบอร์ฉุกเฉินต่างๆไม่ควรลบนะคะทุกท่านจะต้องเมมไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับปภค่ะแล้วก็เบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรถกู้ชีพกู้ภัยนะคะเราก็ต้องเซฟไว้เพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาดูกันในเรื่องของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกันบ้างค่ะช่วงนี้ฝนจะตกหนักขึ้นดังนั้นเมื่อฝนตกหนักขึ้นนั่นแสดงว่าเราต้องเตรียมความพร้อมกันกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าภาคเหนือนะคะภาคเหนือของเราค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณ 80-90% เลยทีเดียวก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคนที่อยู่บนบริเวณพื้นที่ลาดสูงนะคะพื้นที่ลาดสูงเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชิงเขาค่ะพื้นที่ที่อาจจะเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะถ้าสมมติฝนตกลงมาถนนหนทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเราสามารถเช็คข้อมูลกันได้ง่ายแล้วนะเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือท่านใดจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องดูในเรื่องของฟ้าฝนเป็นหลักเลยเพราะปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วก็จะลดลงค่ะจะลดลงแล้วกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้เดี๋ยวฝนลดลงเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญค่ะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะมีโอกาสไปงานเทศกาลลำไยของลำพูนค่ะแล้วก็ไปเที่ยวตรงประตูท่าแพนะคะซึ่งงานที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีเข้ามาเยอะมากตอนนี้เขามีการจัดงานชาติพันธุ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ในห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตไปอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการค่ะการท่องเที่ยวชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะกันได้ทั้งนี้นะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังในเรื่องของการตรวจสอบสภาพอากาศประจำวันนะคะขออนุญาตขยายความในแอปพลิเคชันทางรัฐกันนิดนึงทางรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันที่รวมบริการของภาครัฐไว้เยอะมากท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐต้องดาวน์โหลดไว้นะคะเพราะทั้งเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะคะของแต่ละกระทรวงทบวงกรมไม่ใช่เอาไว้ดูแค่เชื่อมต่อกับไทยดีนะคะหรือว่าเอาไว้ดูแค่สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเขามีบริการหลากหลายมากๆเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำใบขับคงขับขี่อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยแม้กระทั่งการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเงินเด็กแรกเกิดนะคะหรือเงินผู้สูงอายุเงินคนพิการตรวจสอบได้หมดค่ะตรวจสอบได้หมดนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ล่าสุดก็คือเช็คสภาพอากาศง่ายๆเข้าไปดูได้เลยรู้ทันฟ้าฝนเช็คแผ่นดินไหวได้ด้วยครบจบในแอปเดียวกับแอปพลิเคชันทางรัฐมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเตือก่อบัดนี้ลืมนะเจ้าคุณผู้ฟังในเดือนที่ผ่านมานี่ลืมใช้สิทธิ์60-40เสียดายมากเลยเสียดายใช้สิทธิ์ไม่ทันนะคะตั้งใจว่าเดือนนี้จะใช้สิทธิ์หมดตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะอีกแค่เดือนเดียวนะคะอีกแค่เดือนเดียวไหมอันนี้อีกเดือนหนึ่งเนาะอีกเดือนหนึ่งนะคะอีกเดือนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นสิทธิสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนทันใช้สิทธิ์60-40นะคะก็อยากจะให้ทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่มาฟังเพลงกันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามากับความลับของพี่โจ้วงพอชค่ะเพลงเก่าๆแต่ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจนะชอบฟังเหมือนกันของวงพอชนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ขอบคุณเพลงเพราะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกความคิดถึงค่ะที่คิดถึงกันเสมอนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ชาวเชียงใหม่เราต้องเตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตรวจรับการประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยช่วยกันดูแลความสะอาดหน้าบ้านอาคารห้างร้านและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานสำคัญในช่วงที่มีการตรวจประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและคู่ควรกับการเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงค่ะสำหรับ8แห่งได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์ค่ะวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นและกำแพงเมืองกับคูเมืองเชียงใหม่นะคะยังไงแล้วก็ร่วมกันผลักดันแล้วก็เป็นแรงใจสำคัญนะคะลุ้นกันค่ะในเรื่องของการก้าวสู่มรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด8จุดอนุสรณ์สถานสำคัญด้วยกันนะคะถ้าสมมติเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีชีวิตเมืองที่ยังมีผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่และแต่ละสถานที่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนะคะยังอยู่รายล้อมก็จะเป็นสถานที่แรกเลยถ้าสมมติว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะก็จะเป็นนำร่องให้จังหวัดอื่นๆเดินตามก็จะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะให้ความร่วมมือนะคะในการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีตรวจรับการประเมินขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาใกล้จะหมดลงแล้วต้องขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ที่ขอกันเข้ามาค่ะเธอไหวไหมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: อกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
4: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมยซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
2: ้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

양칸에로로리지노제배양아오난어차오로잔진아얌항에장아오เจ้าไม่รอกงเปิ้นเจ้าโอเฮชาวอันนาปิบว่าเจ้าสิเด้อ

这样没落云天没有见了冬天啊后期这心间的云的老梦是我买了的那个金啊哦夸、啊

هنا في اليوم تيانو في خائر تنسينا يمزن يبسيو تنوكن في طوب يمع اوسيو بين بواب تيوتان عجل يني تين اوي مائ مان او جان او يون او جان او فيم سي جان او تون فيم جان يوني جيو โอเคเวจิจินโนญาณวิญญาณเนอัมเสมาเจนโยเนเจโอเสมโนตังอัลลอเวจิจินโนตะ bên bùa về chiều ta ngã sang chiều nhẹ chàng áo mày mẹ ngủ chàng ở yên ở chàng áo xem lo tin phu na mãi yên à chàng xế chứ phiêu phang lô dàng lan khoe u lan y qua y vi hà y nhà na mẹ yam pin nô u tinh lô tai phiêu xế vi yam tùn nô u yu nô yam yu nà bình chế thịnh phú nhẹ tình là ô chính xế phiêu lô tài chiếm xế ô quang ô do bà nà yam xế chiếm yu nhẹ quần là ô lo xin phang ta ê vê yam phang ngâu phang chia nhu na xin lê ê tu phang ê quý lô mơ lô yun tói mi nô yam phang ngâu phang liang hi na nin ta ong soi pha nghe kin na ooi liang hi no dai lo dai phiên đốn na o phan ho giang ai nói tua soi pha nghe quý lô phê tu chê thịnh nô cùn tui ô quang dồn lo với phê thi nà dòi ta chê ô liàng hín chí lô tài tui ô quang tôi với phàng phàng rồi mai ê à ôi trùng chế mãi lộ tiêu khuyên tâu dọ yết dạo với nhà nhà ngã yam ý phiêu nhẹ
เจ้าเยี่ยมโลยุนยามเท้าอูต่อฟ้าเจ้าวิโลต่อยามยางเอหลังเอาเหลืองหินหนูฟ้าเจ้าลูกฟ้าหน้าโตไม่อูจริงยุนลาวิไฟที่นาเจ้าจริงเลวโลยเยโลยังซอยลายวิยำเปรูจริงเจ้าตาวิยังนีนาเมฟังเอ๋ยเจ้าลอยยุนเล่าไฟลุทินนาเจ้าเล่ายายันว่าเอ๋ยเล่าเก่าจีไม่ฮู้ยใจโอ้ยเสียงใจวิโลกวางเสียวเสียวยามจะเอวิโลต่อไม่เข้าเย็นจังโอยามจะเอวิโลต่อไม่เข้า

네, 가로가에 기차변이 나오 땅오 잠수야외완진 생애 띵아로 เสยยามโลยุนเจมเสโอปางโอเจมสุวันดีนาตังแสงเมงเอาจะสังโอทาลุตาเสโร Nam yao ve tu nyu na phu quê nhé Chuyên muôn nụ quang O lo ve khu mê ngâu Si ngô Chiem thâu ve vệ hoa na tu trang nhé Vân nô in Phúy ký nô tô chả ngâu sông Nam nhà ô vã tôn nhu nà bụa Nhu ngê mẹ ngâu ขอคิดวิเศษอยู่นาวตาโง่เจียมเชียวเป้ยว่าน่าจอยเนี่ยหาน่าโอ้ยเป้ยทางโง่ทางโง่เส้นเชียวเชียว

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีฮานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียสันติการแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะ มาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทรนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงาจงอีจงหนาซึกตีนิ่งจังสวดเล่าจวนนุวันจันนุตีไปรู้อีลินดูหยงอ้อเช้งจืดบัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุญยังจั่วเลียงเรนเก่าตู่จ้าคือกังนุนัวยอก้าฮอปิกี้ยอนยังจั่วเลียงเรนเก่าอีตู่จ้าคือกังปิกี้ยอดเลยยงนัวยอนยังจั่วเนงยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส็งห่างรองชาคือจากการจอนดูสูต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเส็งเชงใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาซือคือตีนังจังสวดเล่าอ้วนได้หนัวจะยดถอยอีจงหนาซือคือตีนังจังสวดเล่าคือกางลูกชายห้างกางลูกนงยอดจัวหูเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดสวดเล่าปั้งกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยางเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ่ะช่องดาวจัวสวดเลยคือปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาสวดเลยโยลุนรูกูย่ออัวพงยือเถาปีมองสู่จัวเถาสาวมาอ้วนได้นัวเจกูกูโยลุมัวอีจังสู่สื่อคือฮาซูนดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะลุถังจัวไปสวดเลยเต่าเปล่ามาย่อจวนดอกลูกศูนย์สำรวจความคิดเห็นลอชยอนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ลอชยอนิดาหนอมากูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าซุ่นเต่าจ้อผลสำรวจกูบว่าเต่ามงชวนจั่วซุ่นเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาปัวเต่าสำรวจยอดจั่วนุติเก่าเจ้าซุ่นนุติเนงเก่าอีลู่ชางลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวเต่าจ้อต้วนเนงอีปังเปิดต้วนเนงหอมามัวทางชอยออีเช้งหยีปัวจื้อเจ้าเล่งท้องเผาหูเตะเฉาท้ายหนัวอัวจวนซื้อฮาตามั่วจ่อไปสิงส่วนใหญ่เราซื้อยอดจ่อไปสิงคือยอดเฝ่งเตากึ่งกลางจวนดอกลูกโครงการหนอมามั่วไฟอัวเลยหนัวเนอะมาจ่อต้นเองคือยอดจวนดอกลูกโครงการเอยอดจ่อต้นเองคือมั่วยกของอ้อรอจากต้นเองคือมงยัวคงมามัวปีซื้อเหล่าย่อช่างเจ้าอี้จุดไปเจ้าจื้อเฝ่งปัวหนอหัวยอดจวนเดาเจาะร้านค้าหล่อซื้อยอดเจาะผู้ประกอบการหอจากต้นเองคือมัวคงเอกางจัวลูกโครงการหนัวมัวปีซื้ออัวมดชวนจวบปีจื้อเตายออีจุดอีเจ้าจั่วเฝ่งปัวห้าจากต้นเองคือซื้อจอญานดอกลูกโครงการหนู5เจ๋งยอดจอต้นนึงคือมัวคงกึ่งกลางซัวลูกโครงการหนู5ยออีอีจุดช่างเจ้าจื้อเฝ่งปัวหนอมายอดซัวต่างสื่อหนัวอ๋อเจปังเปอร์คือหาเจ๋งจื้อเตากลางลูกโครงการลอซิยอปังเปอร์คือจื้อต้องกลางซัวลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนัวมัวต่างชอยอเน่งเก่าจื้อจุดเก่าอีเฝ่งปัวนัวเนอะมาจอต้นเองเฝ่งจงคือจึงกลางลูกโครงการหนัวเจวิโยฮาตาชื่อมั่วสิทธิ์คือยวงกลางจัวลูกโครงการหนัวหนัวมาจอคือชื่อมั่วสิทธิ์คือยวงกลางจัวลูกโครงการหนัวเจมั่วตังชอยอเปล่าเจ้ายางจุดเปล่าเจ้าอ้อเฝ่งปัวเดาเน่งเก่าจื้อจุดเก่าจัวเฝ่งปัวหัวตังอ๋อหัวจวนซื้อรองลงมาเจโยฮาตาชื่อปังเปิดต้นเองหนัวเจจื้อสนใจคือหยวงกลางจัวลูกโครงการหนัวหนอมามั่วคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าช่างจุดศูนย์เปล่าเฝ่งปัวหัวจอมวยอีปังเปอร์ฮะยอปังเปอร์ชาคือลงทะเบียนลูกโครงการหนัวจื้อตั้งหนัวเนอมั่วคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเปล่าจุดเปล่าเจ้ายังเฝ่งปัวหนัวมาจอต้นเน่งคือยอดจวนดอกจ้อจ้านสือข้างหอมดอกลูกโครงการหนัวหอกือมงชวนจวนดอกจ้อกลุ่มตัวอย่างเฝ่งโจ้งมาพวกกู้ประเมินอาหาตาลูกโครงการหนัวมาเยอะอีลูกโครงการคือทรง5ปังจวดลดภาระค่าใช้จ่ายลดสยอกระตุ้นเศรษฐกิจเอปังจวดจ้อไปสิ่งประหยัดเตาจ้อหญ้าเตาดาวเต้าเกินเลยฮะหนัวกือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าหยีจุดจั่วเจ้าอ้อเฝ่งปัวห้าโนมาจ่อต้นแห่งคือระบุห่อฮาตาปังเตา
đau do ha nó mà cô mua cứ dành lên đảo dò báo chào chuột chào chào y phèn bùa nó mà cô chạy tàu hà ta lúc không cả nó cô băng chuột tàu cho bấy sinh tàu đông đau cầu lại ha nó hoa nhớ chuôn đầu cho đàn cứ băng chuột ra tuôn xe thạc kịt cứ dành lên đầu báo chào chứ chuột chua phèn bùa mà cô muốn đồng đau hẹn lệ hà nó mà lúc không can nữa thì cô yò y lúc không can cứ cho nụ dư ra thập bàn bố cô tàu lô băng chua y trọng nạ dư cứ tiên nên chàng suốt lâu nữa cô tàu sử cho nha lô băng chua cứ yên lên đầu cô tàu sử cho nhan đầu chó ra thập bà nó lù bán chùa ý trọng nạ dự cử tí nâng chàng suốt lờ mà cô bụt tàu hà ta chó phốn can chôn chùa họ tê cô chó tuân hình cử tàu chài đầu lúc không ca nua bố cô dòng xa cờ lê ha ế cô cho lưu thẳng khá chùa bấy suốt lờ tàu báo chùn đầu lúc không can thầy xuôi thầy plus chân lê nua ế chùn giữ nua chê cô yua cho cánh lưu cho ý răng ký lò dạy chùa bấy suốt lờ tàu nông cổng ký lò dạy ua kỳ chuồn dữ ha mà nhớ chuồn đậu răng nữa yò yếu mua ý răng lụt ra cử yò trắng mỉ sảnh vang răng lụt ra cử lúm bê hà ta trí tế chờ chê luôn rào nữa mà yếu mua răng nữa chá lụt cho chua bê suốt lờ tàu nông cổng ký lò dạy ua kỳ ê ý bla chê cử lê mạng dọc áng thù mua ý răng xấu xử cứ thật sự họ cú lấy mạng cho các lũ mua chó phua chuột lấy nàng ha mua y răng lũ bao cứ hà chùn đậu chó mí nhùa dao họ cứ lũ ná nam đậu ký sái chuộng nhùa dao cho lũ thẳng chùa bấy suốt lợi tàu bao chuồn dữ.

มาส่วนซื้อนัวเจกุยัวจอกังลูมัวอีจังสู่สื่อคือย่อส่วนดอกจมหน่วยยาวจะลูกทางคาจัวไปสวดเราเต่าเป้าหมอมาตัวคือชั่วคือหูอัวนายแพทย์ธนินเวชชาพินันนิยอรองอธิบดีกรมการแพทย์กู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาต่างซื้อนัวย่อจัวหูเตชไทยหลอดสยอดจ้อตัวเน่งไทยเหาะดาวตัวเลจั่วเจ้าไปจุดเก่าแฝงปัวมากู้ซื้อจออินเทอร์เน็ตหนอกู้เตาซื้อจออินเทอร์เน็ตซาจูเลยคือเฉลี่ยย่อช่างชั่วโมงซื้อเจ้าเปล่านาทีต่ออีนูหนอเราซื้อยออีนูหนัวเจใช้จออินเทอร์เน็ตเนาะซื้ออินเทอร์เน็ตก็ยังเล่นดอกช่างชั่วโมงซื้อจบแล้วนาทีฮะจอมีหน่วยยาวน้องยงก็ยังเลยจอมีหน่วยยาวก็หยกคอยอยู่จู่จัวอ้อชงดอมาย้อก็ยังเล่นดอกช่างเจ้าอ้อจุดเจ้าแฝงปัวกู้ใช้รู้สู่ต้องเราซื้อยอใช้หน้าจอได้ตัวเลยอีชั่วโมงต่ออีนูหนัวมากู้มัวเป็นสื่อกือยัวอัวจัวพัฒนาการดอกตูมิยัวฮะสุขภาวะชัวชัวอย่างดอกตูมิยัวยัวจื้อรองเตาอ๋อหลอดสื่อจอพัฒนาการนือยัวจื้อรองมาจื้อตังลีหนัวซื้อจอมิยัวกือใช้อินเทอร์เน็ตมาเจ๋งโมกความเสี่ยงดอกจอภายออนไลน์ฮะสื่อเลยเจ้ากันแกล้งเจ้าชาวกันแกล้งยอดจัวชาวลุ้นดูออนไลน์ลอสยอไซเบอร์บูลายิงหนอลอสยอจออากีคือชื้อถั่วอัวจัวมั่วอากีตุซ่าหอกีจังมั่วยอดจัวชาวลุ้นดูออนไลน์กู้มั่วเป็นสื่อคือหยวนซื้อเตาฮ่าลอสยอยอดจัวชาวออนไลน์ต่างสื่อหนอมามั่วกีจังจ่าดาวดาวอย่างเกเลฮ่าหอซื้อฮามิยัวซื้ออ๋อตัวเองเราหลอกกู้ทุเจ้าต่างจ่าฮ่าอ๋อมาจะตั้งเลยหนอซื้อหาเจ๋งมั่วการคุกคามทางเพศฮะอาหารเจ๋งมั่วจ้อพนันออนไลน์มาอ้วนจัวส่งผลกระทบจัวสวดเล่าเลยสุขภาพกายลอสยอจัวมีโยรุ่นจอจีหล่อยอหัตตาไซจ้อสุต้องดำดาวหล่อหัดเจ๋งอ้วนจัวมีโยรุ่นจีจื้อจงฮะอ้วนจัวรุ่นปังลุจื้อโฉดจงเบาตือฮะจื้อตังลีหนัวซื้อหัดเจ๋งมั่วผลจัวมีโยรุ่นเลยสุขภาพจิตฮะอ๋อลอสยอคุณภาพชีวิตมองหล่อยังตอนได้เด้งได้เก่าเลยห้ามากีใช้ยัวมิยัวจุกว่ามิยัวใช้ยอสูต้งเราสื่อยอสื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมมากูยออีจู้เฮากีกือเจ๋งเจ้งช่างเปลือกือยัวปังจั่วส่งเสริมพัฒนาการห้าอวดจัวมั่วความปลอดภัยยอจัวดอกเจ้ามิยัวยอจัวยุคดิจิทัลต่างเสนอมายอจวนดอกตู

เราเลยกืนคือเลยวายฮะยศสู่เต้าใช้ดอกกีใช้หัวจอต้นแห่งเหล่าหนอเราสุยอจุดชอบปุ๊ใช้ดาวคราวเหล่าเนอะมายศสู่เต้าใช้ฮะตั้งสมัยยศสู่เต้าใช้เจ้าเลยกืออยศใช้เต้าซื้อเราสุยออวดเจ้าเลยจอกือชั่วปุ๊เลยคำแนะนำเจ้าเลยหนัวอียศจอมิญัวยาวกืนน้องยงเจ้าตัวเลยอ้อชงมาจอหนูจื้อปุ๊แนะนำจูฮาตาจุดชอบใช้จอสู่ต้องรอเลยเนาะยอฮาตาจึงจะเตาเจ้าฮาโลเนาะมาจะชอบปูใช้วิฮาตาเกชใช้สูตรงมาหนึ่งยอเกชใช้สูตรงแล้วสิยอใช้ทีวีเหาะมาหนึ่งยอการสื่อสารทางเดียวเนาะยอลูทีวีหนึ่งฮาลูจะอยู่ซื้อเอยู่จื้อจูลูทีวีฮาลอยยิ่งเตาตัวอย่างเก่าเนาะมาหยัวจื้อปังจวกกระตุ้นพัฒนาการย่อส่วนดอกจอมีหนวดยาวอ๋อเราสุยอฮัตตาจะมีหนวดใช้เลยหนวดดำเต้าแห่งเอกก็จึงชูมีหนวดทางจื้อข้ามีหนวดฮัลโลมาเมื่อเป็นสื่อคือโยอวดจัวมีหนวดจื้อเจ้าฮัลโลเต้าฮะเนาะอ๋อยอดจอมีหนวดคือน้องยงเจ้าตัวเลยเจ้าลุยงอ๋อมาหยัวจุเต้ามั่วจ้อผู้ปกครองเราสุยอจ้อหนาจ้อซื้อจ้อปูจ้อยอดคือใช้หัวจอมีหนวดหยัวจุเต้าคัดกรองส่วนจั่วจ้อเนื้อหาลอสยอดได้อย่างคือเหมาะสมจั่วมิญัวใช้เสื้ออ๋อห้าโยจุเตาเจ้ามิญัวใช้ดอกลูกเสือคือพอดีเสื้อจะชอบปูจาใช้ได้เท่าละห้านัวเนอะเป้ยอยโยจุเตาสายจ้อสื่อคือสร้างสรรค์หนอสร้างสรรค์ห้าเหมาะดอกมิญัวเลยพัฒนาการจั่วมิญัวใช้เสื้อหลังจะชอบปูจั่วเจ้ามิญัวใช้จ้อการ์ตูนหอจอการ์ตูนเดาเข้าใจเลยหนอมาโยฮาตาจาจอมิญัวใช้จอการ์ตูนเดาเข้าใจเลยมาโยอวดซัวมิญัวเคยชินหอโยจอมิญัวเคยชินมามมิญัวโยจดจอจูจอการ์ตูนคือนึกเคลื่อนไหวเดาซื้อเอนึกโยจะฉวดมั่วสมาธิหนอเปล่าโยโยจูเตาจะชอบใช้จอทีวีเราสุยอสุต้องวันได้คือยัวปือเจ้าจูคือยังเล่นเต่าไปจับนาทีอ๋อมาสเลอวจัวมีหยัวเจ้าจูเต้าจ้องหัวยอฮัตตาวันได้เต่าเอจ้ามีหยัวใช้สุต้องเอจ้าเลยปือซื้อหนูจะอยู่อวจัวมีหยัวเจ้าจูยัวยัวเกิดเลยฮะเนอเอกูมัวร่างลูกเป้าเราสุยอจังสุสุหนูจะลูถังขาจัวไปสวดเลอเต่าเป้าเลยหนูมาอ้อนู่นัวหอเจนจอสื่อดิจิทัลเราซื้อสื่อออนไลน์เนื้อกุมวลดาวดาวเกิดมาตั้งสื่อหนัวเตเล้งตือลอยยิ่งมัวอีลูกสู่ต้องเลยตั้งสื่อมาย่อส่วนดอกจอมีหัวยาวมาจื้อควันคือหัวมั่วเจอสู่ต้องเราซื้อหัวจอจอยูทูบคือหูทีวีจอมีหัวแสงดาวเคลาใจเยอะอวดจัวมั่วแต่งแบ่งจัวตือมีหัวฮะเนอะไอ้ยูฮัตตาเล้งตือคือหยกหัวมั่วมีหัวนัวหลอดชอบปูจัวแสงดาวดาวฮะอ๋อแต่กูจะรู้ถังค่าจัวไปสวดเตาเป้าเลยหนัวไอ้วนซึนวัดเจยโยมวดจอฟวดจวดไล่นางถังจัวไปอีจงหนาจือกือที่นึงจังสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมานุนัวจอหนุจือกือใช้ยัวฟวดจวดไล่นางกูเตาตักต้วนทวดตักฮาตาโยมวนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าเฝ่งปัวย่อจัวพังเก่าเต้โยมวนางลูลูย่อจัวเก่งขอเชิญเฝ่งดาวย้อนนางโยลูลูย่อจวนเดาลูเสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำพูนพะยาวน่านตากฮะอุตรดิตหนอมาจอฟูจวดจานยอกือยังเล่นเดาแนงกับเป้ซูแนงกับเจ้าองศาเซลเซียสจอฟูจวดกูยอกือยังเล่นเดาเป้เจ้าซูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสอยู่อัวจัวมั่วจัวมั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเดาเก่าซูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจัวนู้ติเป้ซูนู้ติจั่วรู้ยี่ลินดูยงอเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวโยมวนางคือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้มาโยมวนางลูลูย่อจัวดูคือย่อนู้ติเจ้าจูนู้ติยี่ลูยี่ลินดูยงอเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนู้นัวเจกู้หัดเจงมัวมัวนางลูเฮงฮะนางหัดเจงโยลูเฮงเฮงย่อจัวนู้ติเจ้าจูนู้ติยี่โนมาสวดเลยกู้เตาหยวดสุเตาวางแผนหอกี้อวละอวดไอตัวทรงห่าอ๋อมาเนาะส่วนเตากรมอุตุนิยมวิทยาอ๋อกู้เตาเตาต้วนทัวเตาเล่งนัวฮาตา
nhớ chua nấu nua nấu

ติเปลูยีคลินดงหนัวยอดสูหูเต้เต้ชาวไทยคือยอดจัวพังเขาเต้มากูหาเจงมั่วนางลูลูยอดจัวเก่งขอชาวห้าวิเยาหาตามั่วอีลูเขาลีจัวกูเตากางลูจวนเดาพังเขาเต้ฮานเดาเต้ชาวล้อหนอมาวันได้คือยวงกางมงจัวกดยอมความกดอากาศต่ำหนอยอดส่วนเดาชายฝั่งเดาลู่เต้เชอร์ยะลังเต้กือย่อมบัวจัวพังเก่าเต้หอมากูมั่วอีลู่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กือตั้งต่อมั่วจูฮาหนอตั้งต่อมั่วจูฮาตั้งต่อจัวมงจวนเดาลู่หาซื้อทะเลอันดามันเต้เชอร์ไทยฮาอ่าวไทยมาอัวจัวมั่วดาวดาวขอเชอร์เก่ากือยัวเสียงอัวจัวมั่วเต้อัวจัวมั่วเล่นนางลูนดองดาวเกิดมาอัวจัวมั่วเล่นย่างเล่นช่างสือเตาฮะสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังตัวส่งหอมาปัวฮาตาจ๋อขอเชิญคืออยู่เตาเจียงฟังยอดจัวหูเต้เชิญไทยมามั่วเจ้าเล่นหนัวยอดจัวพังเก่าเต้มาดอกลูกเสียงมาห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางพะเยาน่านตากฮะอุตรดิตอ๋อยอดจัวพังพังนู้ตัวคือใกล้มงจัวพังเก่าเต้ย่อเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุตรอุดรธานีสกลนครนครพนมฮามุกดาหารยอดจัวพังจวนจังย่อนเดานครสวรรค์กาญจนบุรีฮะราชบุรีย่อจัวพังนู้ตัวย่อยอดจวนเดานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีฮะตราดย่อจัวพังกังเต้กือย่อมบัวจวนเดาช้างนู้ตัวย่อยอดจวนเดาลู่เสียงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาฮะนราธิวาสยอดจัวพังกังเต้ช้างกืมบัวจัวช้างนุโป้งย่อยอดจวนเดาระนองพังงาฮะภูเก็ตฮ่านเดาตรวจเจ้งกรุงเทพปริมณฑลหลอกกู้อยู่มั่วนางลูกเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดส่วนดอกขอเชิญดอกห้ามาสวดเล่าคือยอดเจนดอกเต้นถูกเล่มาอยู่เต่าเจียงฟังจังเตยู่มัวเตเล่ย่างเล่ช่างเสือหลอดสยดต่อปอเพ่งเผาห้าแต่กูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลงหนัวสู่ดอกจ้อฟัวจวดเล่นั่งกูจะรู้ทางคาเลงหนัวเสืออ๋อสวดเล่ากูอยู่เต่าเจียงฟังตัวทรงห้ายอดส่วนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวมานู่นัวลอยอีนู่ฉังดูกูกูเกิดเลยอ๋อจุปหัตตาซอจังดูหนัวปวยโยมวนนางโลห้าวินางมอมาฉังดูกู้กู้กะห้ากว่าเถาจังดูกือยังเล่นเดาเจ้าเต็งเถาหอมากู้มัวอีปลัวนางโลลูลูลูกะเลยห้าเอยอดส่วนแดดไม่ซีจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเลาช่องเดาตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวรอชยอนเดาสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนเดาตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอจวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีช่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใจอัวกีจวนซื้อมาเนาะจวนเดาร่างหนัวกุยอถอดต้วนเดาอีตูหนาเจ๊เสงว่างเนาะจวนเดาลูจอนตรงเต้ามาก็กูเต่าเดาสู่ต้องตัวหัตตาสังนงไม้ต้องฮีอีช่างลูซ่าคือลุ่มไปหัตตากงจีจีกงเนี่ยเอทอมัวฟีจัวก็จอยั้งจอหนูคือยอดจวนดักลูจอดจื้อเต่าจูก็หนงวากีฮานัวเจกูกูบางเต่าจังลูซ่านัวเหล่าเจกูยมม้วนจังลูซ่านัวจะลูจอวากอนละตูฮะจอจัวไปสวดเลยเต่าจูก็หนงกงกีหล่อใส่วากีทอดเสือจังนัวมาหยอดอีจังลูเต่าเนอเจกูยมม้วนจังลูเต่านัวจะลูจอวากอนละตูฮะจอจัวไปสวดเลยเต่าจูก็หนงกงกีหล่อใส่อ้วกี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ตากูขาอัตเชิญกระตองทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตุปูลอตาจูขาอัตเชิญกระตองทีโดกว้าตาเลือดโอทองตาห้าหัวห้าวอเดอตาเลอโอปะโคปะเคอร์บาทีบาโดเดอปวากึนยอดอกตาโพดิโพคาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลอปรามาฮาวอตาเลอโอปะโคปะเคอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาปราฮอโคโคราทองตาโลบาสูออมออทีราทองแกเกตาตีตาบาคราทีเลอสูออมอตปูลอทีโดกว่าตาทีห้าวตาเชิญต่อคาอีนัดหอยดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟเบอร์บาคือกึญญะกวาดแชร์ทีขวาคีเมอร์เลิฟอันเลิฟหอบแวร์ถอดดิโซเลอร์ญาทีเนอับลื้อโอสี่ญากวาดแชร์คือกึญญะปราโกกาเกเนบลื้อเนโค
9: ดอปูแวปากัญโพหนึ่งเมตรบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตรเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรตซ
1: ์ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจ่อตาละแก็บดึกแก็บโผลและติเลิ่นนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสะก้อหนอ

Mưa cho bơ, đọc bù vẻ mưa gà phá tỷ phư phì có gà nó, bà tốt gọi là xa đời gia. Phong mưa là vã rằn giả phải phê rốt, phê lơ, vị thí dục lưu lọ cơ cho tè về kỷ mẹ, xó vò thò Chiang Mai, sắm năng ngàn prà cha sắm phần thí xám, gồm prà cha sắm phần nó, ổ kè sẽ gọi là xa tà chơ cơ tỏ lơ hà lạc hoa bà, khư nà rỉ, lè tư lơ núi nà rỉ nó. เป็นนาดอบกากว่าดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่น AM เทกโทลิกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอปะปะโค FM 104.25เมกะเฮิร์ตเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซานีเบอร์โทรศัพท์พี่โทรศัพท์อบกันนี้เบอร์โทรศัพท์เติมเบอร์ล้อ053 276 007วายาเซอร์ขี่นุ้ยคือว่าวานุ้ยเนาะฮัลโหลก็ไปอีเนาะโอเคสกอลซาเนาะมาจะรออมเมียทีเลียตัวโดดตัวจดลอซาเซเคกนาตาซาวีปอลเลบเลอร์หรือพอทาโพค่ะแม่ตะเมเดอร์ตัวโดดตัวจดลอซาไคอีมาจะรอเนาะมือขอดับเบิ้ลแวร์เนาะเริ่มมือขอตบล้อเนาะดอลเริ่มมือขอบาราแฮตัวโดดตัวจดกว่าเนาะเชิญไลฟ์สดเลอร์แล้วติ๊กต่อเจอัตเตเวดาตาเชิญก็ต่อไคอีบัดตอนนี้สู่บือเคซ่าเนาะอันเหลือเพื่อเดอร์กันนี่เพื่อและแต่สี่ญาดิบาเจเนาะอันเนาะไม่สู่บือเคซ่านี่ปัตตานีประกันเนาะปัตตานีประกันเผาดิซอลเลอร์ย่อเนื้อสู่เม่นตัวแต่เชิญก็ต่ออีนึกกันนี่เพื่อเพื่อไม่จ่าเชิญต้นนี่สู่เนาะคอยแต่สี่ญาเนาะคอยเจเนาะไม่จ่าบาลาเดอร์อาโอบาลาเดอร์ตัวเนาะดิจิลอเดอร์เฮกเฮบาดอปเวเลอร์สุตาพระตาก็กะบาลานีสุตาพระตาเกลียเฮเวดาเลอร์กิลิโซก็ตามมาเอือซาดอเนาะโอเวดาอาเมียจามุจาตบานาเมียตาก็มีก็จะตอนฟาเกเลเกเซเนาะเดอเฮภาษาชูชูเนาะไม่ตกก่อนเนาะเกตติตามุจาไม่ตกก่อนตาล่าเลยเดสุกซักคือเดินหน้าเนาะดินิจานีเดอเนาะอัตโตคนนี้แต่แค่ก็การสตับกับอีเลกันน่ะดอกกว่าตาสวีตเพลคิปเลยเนาะให้ขอฮาเกเกินหน้าบาคาเดออัตเตวดาเนาะแกวเนาะดอบเวดิซอเลอร์เกดอบเวเปอร์กระชูโพอัตเตวดาเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เนาะดิซอเลอร์เพียบปุกีประเทศนอติกออัตโนพิกาเลบาคาเดิมดาวเวปว่าก็จะพบเปิดทวดาว่าเกิดดูทวดาเลิศสภาพตอนนี้เนาะที่เนจ้านี้เหตุแก่ขอไม่ใช่จะติดสัญญาลอตีอีคันนี้เด้ออาช่วยให้ก่อนที่จะรอเด็กไปเต้นกันนะชิแกเนาะที่เนจ้านี้เล่นกันนะโชว์ตาซาวิตเตอร์เฟลคิฟเลยเนาะ

từ về Đà Ly tại sao vì nó tại về Đà chứ hề hề bà và lơ tố nổ tố cỏ thì đổ qua ta nó lơ mê lòi à ta một gọi đọc về phát tì ô lơ tê lệ chì quả nó nha khi đồ cân nào về đã tại đã cân nào có khử được phát tì lạ nó đi nề cha nì nó hai cái cân nào đó quả ta cứ chọn ta bó bà nó ý khá nì đi xo lơ จะแลกกว่านี้แพเลอร์เครือข่ายกะเรียงเนาะแต่อากุยลาวดาลอกาเลอร์ว่าเกือบปรับละลอบบาค่าเดออากุยดากระบวนการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเนาะที่ซอเพียบุกีเนาะปรับละลอเลอตากระจอเนาะปรับละลอที่กอตลอดพิค่ะเนาะบาค่าเดอกวาดแชร์ดับเบิลแวร์เพื่อกระจกโพเนาะก็สก็คือเดอที่ซอก็ว่าดาเลอชาติพันธุ์เนาะเดออาเปิดทอไว้ดานี้เนาะอีกคันนี้เดออาเกอร์ดูทอเซเลอร์ที่ก็ตลอดพี่คาร์เบนเปิดหอวดาลีเนาะเดอร์ดินเนจานี่ใครนี่เกิดเกดิซอลเลอร์ปาบาเฮโอพูลาซาดิซอตุพูตุพูเลอร์ปากยอตานี่แกทอเกลสภาเนาะสภาชาติพันธ์ตานี่เนาะดินเนจานี่อักเลตาเชอร์ต่อดิซอจะทอลเลอร์มันนี่มือซอคิจิโกลากรกฎาคมและตุเลอร์มันนี่มือซอคิจิโกลาสิงหาคมนี่เนาะอาเกอร์ออทอเมเลอร์ชุลมิชุลสาก็ด่าลงทะเบียนกลุ่มชาติพันธ์เนาะวีเลอร์มันนี่มือซอคิชิคุยลาสิงหาคมเนาะนี่คือกระโทยากยาคือชิคุยเนี่ยก็ปรับพลารอดิซอเลอร์สมาชิกสภาตะพือตะพือดิซอเลอร์ตะกลือตะกลือเนี่ยนะเปิ้ลเนาะเวลาชิอาชิชกาดอกแขวเวลาชิอาชิชกาเนาะวีก็ดออันแม่ปูขี้พี่เนี่ยเด้อก็ปรับเริ่มมินิมุซอคิชิคุยลาสิงหาคมและตุเริ่มมินิมุซอคิชินุยลากันยายนเนาะเกิดแกลเกียวดาดิซอลเลอร์อาจจะดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเนาะดิซอลเกิดคือเธอรูเธอนี่เนาะเพื่อเลือกแห่แกสมาชิกสภาเนาะอีกการนี้แต่เดอร์บาลาตุปอลนับปืนลอตีว่าเมื่อจากแกเฮเต้กือดอกเบี้ยชิแกดิซอจะถอนเริ่มมินิมุซอติชีลากันยายนและด้านนี้อาเกิดคืออาก็ดับพูดแทนเนาะว่าเลือกแก้ตาคือซาดิซอเลือกว่าหลุดว่าเธอเนาะนี้แลกว่าเนาะบาค่าเดอร์คุณสมบัติโยจอแต่ก็ดับดิซอเลอร์อาเกลือตะเกลือเลือกแกเฮแกไม่เต้หรอกอะโยจอแต่ตาเดอร์หรอกอะซ้อมตาเนาะเมื่อจากตื้อตื้อพันเนี่ยอาเกดิซอเลอร์อาแกปักคือซาจะเนาะแกเพื่อซาดิซอลและพิธามาตานี่แค่เริ่มประจานี่หนอดินเนจ้าเดิมเริ่มมือนี่มือซอคิจิเคาะลากันยายนนี่ขี้กระโทยากยาคุจิคุยเดอร์อาเกอร์ปรับพลาลาวดาดิซอลเลอร์สมาชิกสภานี่เลอร์อาเกอร์แกเดอร์ก็ปรับพลาลาวดาดิซอลเริ่มอเมียสาวีและรายงานตัวและกุยลอมีกุยลอสาจานี้มีเริ่มมือนี่มือซอคิจิคุยลากันยายนเนาะอาเกอร์อบหกแต่เวลาประชุมสภานัดแรกเนาะดิซอเกอร์ลู่เธอเนี่ยเริ่มประแก้ประธานสภารองประธานท่านเนาะก็ดอลิขานุการวิกดอบก็เลือกแก้กรรมการสภาดิซอเกอร์แหกว่าเชวแฮปพิตามาตาบาคาเดลเลอร์แกฮีดาวแวบว่าก็เชคุบอคือซาจานี้เนาะอากอยดาเลตตัวแทนผู้แทนจ้ะเนาะเดอดิซอลเลอร์ที่ก็ตลอดพี่กะเนาะดิเนจ้านี้เพียบุกีมหาตมหาชกตินีเนาะจ้อโยงเนาะจ้อโยงเดอชือกอเจอหลีนะคะเทวดาแกวเนาะดาวแวดาวแวเปอร์จูโพดิซอลแกละเพิ่งย่อจ้านี้อากอยดาวแวเพิ่งย่อจูก็ฮีเนาะให้คู่ลอซ่าเนาะให้คู่ลอซ่าเกิดต่อลอซ่าดิซอลเลอร์ก็ว่าดาร่วมมือเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เนาะดินิจ้านี่ใครอีเดวเวตที่ฮีที่เฮียวก่อนนี้เนาะที่เฮียวที่เฮียวก่อนใครอีเดอดิซอมือแก้คูลอซ่าเกิดโตผาตาดิซออัตเตวดาข้อมูลเนาะข้อมูลชุมชนดิซอนี่ฮีเนาะก็ใครอีเนาะเพื่อนย่อโอเชียชิจการแล้วแก้เพื่อนย่อเนาะดอลเลอร์พี่อ๋อมาจะรอเนาะมันจะอีใครจะเต้าดอกกว่าเรามันจะหลีจะหลีเลิศบักกล้วยเนาะกล้วยรอนี่อัตตาโอเดวเวเนาะดินจ้าอยากจะแก้เพื่อนกันเลยแฮบบ่าอัตเตวดาก็ต่อผ่าข้อมูลเนาะข้อมูลบาคาเดลเลอร์นี่หินก้อนนี้เนาะวิกอดอตัวโดตัวจุลาซาลีหินก้อนเนาะมาซาลีจะรอวิกอดอเกลเนาะเกลสก็รอซาเลอร์เกอแลยื่นเนาะแต่แลเชอร์ลีเชอร์จ่าชุลามีชุลาซาเลอร์กลุ่มชาติพันธุ์ที่ซอบาตาบาตัวหีคอเลนเนอโอนิกเกอร์เกลแก็บก็คือซาดาวเวปะคือยออาคือซ้ำตาขวาเนาะดินเนจ้านี้อีกคันนี้จ้าตาลอตีลอแช่เสเลือดจ้อยงเนาะนัทวัฒน์เสนอ
พรไพรเนาะโทรศัพท์ OOC เนาะเลขเบอร์โทรศัพท์0855649593เนาะ0855649593เนาะดิซอเลอร์เกิดแลตัวดตัวจั่วบาค่าเดออากอดาดิซอเกิดและชุโลมีชุสาขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ลอกาเลอร์ทีกอตลอดพิคากอยดาพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนาะเริ่มมีคีกุโทยากยาคือชิคุยอีคาเนบามาดิจาร์ใครในทีกอตลอดพิคาลิเวียเกอโอเกเลอร์เปราตุพื้นๆก็เนาะเฮคือก็ว่าเลือกแก้คือซะเฮตุดตัวโจรซาแล้วแล้วก็แกลเกดิจาร์เนาะดิเนจานี่ใครอีนี่ตาบ่บาเลเจ้าหยงชื่อแกขอมือเลยจะบ่บาดิซอเราบ่แหวนเลิกแก้ปัญญากุ้ยเราไปดัดแล้วจุกก็หีนอนแก้ครูเราซาเกลเกเนาะกุ้ยดิซอเลยบาค่าเดินมีหินก้อนมาซาจะหลอบปัญญาโอเชี่ยชิจิกาเนาะบาเคแต่ตัวเจอมาเจอเลิกบาค่าจะหลอบเนาะเดอแห่ชุลมีชุลสายยื่นขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เซเนาะจ้าตลอดตีเราใช้เลิกเจ้าอยู่เนาะพี่สิเต้มขอนี้เนาะเลเบอร์โทรศัพท์0855649593เนาะอาเกแกตาล่าคือเดอร์พี่พกบาลอปะบามาใครเพียบูขี่เนาะที่ก็ตลอดพี่กาดใครนี่อาแกดิซอลเลกว่าแชร์เดวแบบว่าก็จะกบโพเนาะอันดิเกแล้วเดวแบบว่าก็จะกบโพป้ากันย้อนมือเดวแบบแค่มือเกบากาเดอร์หล่อเหี้ยคอใครอินี้หลีจะโตป่ะเนาะดิซอลบอกว่าดาชนดที่ดินตัววีโอตลอดตะแกเลเลิกเขตอุทยานค่ะนี่ค่ะบาลาเดิมว่าจะต่อตัดพี่ออกมาอ๋อหล่อโอเลิกอาแกตลอดตักเล่เพื่อคือกันเนี่ยเนาะดีนี่เจ้านี่ที่ก็ตลอดพี่ก็ระคายเดาปืนถอกเกือกเกลเกวิดาดัตจ่าดอตะเควตอันเมียจ่าเลิกบักคาบกว่าก็ผ่าเนาะอีคาเดอร์เกอร์เกลเกวิดาดีนี่เจ้านี่บาเล่ถ้าคือตะกุบักกุเซเดลติลอแชร์ลอกายาเดอร์จิเซียตลอดติลอแชร์มุนอ๋อดีเจมันจ่าน้าหู

ริซอลบอบะดาวแวก็หีเราชอลเลอร์เพื่อนเนาะก็นอแก้คูลซาติฮิติฮีเนี่ยก็นอก็ค่ะเลอตาเลอร์ลบะเนาะดินเจ้าเนี่ยตาใครเนี่ยก็ดาเลอร์เลตลงทะเบียนเนาะลงทะเบียนกลุ่มชาติพันธ์เนาะดินเจ้าเดอเฮเตบอบะสิญญาคือหน้าเนาะโอเวดาเปรอีนอตาเชิญก็ต่อเดอดิซอจะถอดเลือกไข่อีเนาะและตื่นเลอร์มือยืมมือซอคิจิโกะลาสิงหาคมเนาะดินเนจ้านี่จะบากาเตเอ็นแต่ใครจะตื่นหน้าเปิดนึกไม่สิญญาเจ้าโยงเดอเนเลจ้าตัดเราตีเราใช้แล้วเจ้าโยงบามาดิฉันละเนาะอีกค่ะเดอเฮตเตอร์ปะปะสิญญาขึ้นหน้าโอเวดาเพย์อีตับลื้อเนาะกันหนาดอกกว่าตาสวีมุขอเปิดเคโดกันหนาตาสวีโมโมแอยาโดดอกกันหนาเลสระโยฮาอาตาสวีเตอร์เพลนอมูโกกันดีขึ้นมาโอพัตติเลือกคือดูกันหนาไปดามูโกกันหนาสกอกกันเนาะ

0: 喏，搿兜里姐姐叫了大小个到火不起来个兜，那么家，你说了这个带他个叫的去干那些了个老怕老啥，那把他的不守护，开一那么说都他说，那爸妈挂不打喏，你说不守护了，俺你这个拿了去你呢，挂托啥偶然间，那开一呢。อามากวาดาแล้วแกก็สีสระพัดดูเนาะอาเตวดาโลกาใครอินี้เพื่อมาเพื่อจอแต่โพเนาะเพื่อจอแต่โพนี่สัวหมออินเทอร์เน็ตเนาะโอ้กว่าคุยชีเซอร์จุดติชีเปอร์เซ็นต์เนาะวีก็ดอสัวหมอตาเชิก็ต่อเลอประกอบดาแกโทรศัพท์มือถือกว่าดอกว่าดอดิซอเลอร์ออนไลน์เนาะกว่าดอดิซอเกโซเชียลมีเดียจะนี่ตับบาเลตเมียก่อนนี่ตกระร้าก่อนนี่ตับบาเลนุยนารีอนาทิเยชีทอเนาะเขาเป็นยาเลตมีตินีนี่มอบางมอร้านหนอเลอร์ข้อนารีเนาะดิซอ8 ชั่วโมงเนาะไม่มีผสมผชีดิซอเลอร์นี่จะการหนอเลอร์คินีเดอร์สัวหมอกว่าดอโอเลอร์โทรศัพท์อเมญาโอเลอร์เทเลอเมญานี่แต่เวลาตับบาเลอร์นุยชิคีจุดคือเนาะดินเจ้านี้ตาใครเดอร์บาตบานี้อากะแฮบาที่บาโดนอเดอร์คุณคุปเล่เนาะและตูเลอร์บอกก็ตาหูชูเกลและสุญญเซจลอชอลับโซเนาะไม่มีปะปะนั้นหน้าดอกแวกก็กับบาตบานี้บากาสัวโมโซเชียลมีเดียไม่ได้เสียนี่เนาะบาโดจิกูจิลอกาวีแลนหนูเกตาช่วยมูดิซอลเลอร์พนันออนไลน์ของโอเจเนาะดินเจ้านี้ก็สีสระเดอแต่จุดเนี่ยแกลเนาะดิซอผสมผชิเนาะบากว่าช่วยมูเนาะลอชอลเลอร์อันนี้จึงกันเนาะเลิกคินิเนตบาเมเลอร์อากว่าโทรศัพท์อะเกดอกอเนาะวีผสมโฮเลอร์นี่จึงกันเนาะเลิกคืนนี้เนาะพะโลโซละนี่จึงกันเนาะเลิกคืนนี้กว่าเซกว่าเซมุจันนําบากกว่าเจดิซออากจากกว่าดอจะรออาแกตาละฮิดอากรลกกว่าเนาะที่จะรอเดอตบแปลมือละกว่าระกาบาลาเลตโนโตกอที่ตาละตึกกว่าว่าอากเลนโอเลอะตาชมิชโมโอเกลากุนโคเพลเลสุญะปากะเลกวนโลเวดาเซจิเนาะดินิจานีเดอปากเกทมุตปาบากกว่าชเวเรเกเนาะที่ซอผสมหูนี่เนาะดอลเลอร์รีกตตึเนาะมาละจะตบเมื่อกว่าโทรศัพท์มือถือเกแกออนไลน์แกดิสโซเลอร์แท็บเล็ตทีวีตันนี่ร่าเลยวะน้องเมื่อเลอร์ปู่เออเต้กือเลอร์อัปปอลเล็บเลอร์ว่าน้องโซโล่อันเลียจะน้องไม่ต้องมีเดอร์ฮัลโหลคุณลูกแก้สก็ล่ะซ่าเมื่อเลอร์อักคุณคุกเพล็กเดอร์อัตาประกอบด้านนี้น้องดิสโซผสมผู้ชี้นี่เกลือเลอร์คือไงลูกแก้น้องดินิจ้าเดอร์เนาะอีกาคือสิสระแฮตเต้จูเนกแกลเรกตัวตัวนี้ผสมเลอร์อันนี้จึงกันน้องเลอร์คินิน้องตบมือกว่าโทรศัพท์มือถือน้องเจดีวะอัตเกิดบัตรที่บัตรเดอร์อันแม่คลิกว่าน้องบัตรที่บัตรเดอร์คุณคุกเพล็กว่าตัดพี่โลมาโลและสุญญาปากว่าน้องดินิจ้าเดอร์แฮแต่ว่าบัตรสิญญากันนะโอเวดับไปอีน้องตาเชื่อต่อคู่ปกิหรือจิบจิโพดับปูแวกก็กาเลิกกันนานดอกพาเลอร์ออนไลน์มีเกเนาะเลิกวิทยุมีเกเมื่อก็กาเบมือซาพรีโอเดกโลเดเจเนาะกันนาเกหรือโพทับโพตาตือตาเชิญกันต่อเลยมีหมอตามเมื่อก็กาตับเรือเน
1: าะมีเนาะควาเบือต่อสิสูไม่ไม่

na o cho tư chi na tư chu na na nu kư la ki o

ลูกพ่อพ่อกับพ่อนอกเกือเจ็บพ่อควาพ่อลูกมู

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
7: ซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปณิกาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
10: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยเดช

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเนมิราชเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีได้อธิษฐานที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรมให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแม้เหล่าเทพทั้งหลายจะเชื้อเชิญพระองค์ในทิพยสมบัติก็ไม่ปรารถนาอธิษฐานใจที่จะทำบุญกุศลด้วยพระองค์เองเนมิราชชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องเนมิราชนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะนั่นเองสำหรับบิณฑบาตในเวลาเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกผ่านไปในพระราชอุทยานอัมพวันนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายทรงประสงค์จะตัดเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังจึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยเจริญฌานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชแล้วส่งทอดพระสุรเสียงนิ่งโดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่งหมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัคคเทวราชให้ฟังจึงประทับนั่งบนอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์ปูเตรียมไว้เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชปฐมบรมราชวงศ์นักบวชในอดีตชาติมีพระมหากษัตริย์พระนามว่ามัคคเทวราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐพระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปีหลังจากนั้นจึงได้รับการอภิ

พระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทรงทอดพระเนตรเห็นผมหงอกแล้วเหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พระนราธทรงดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยให้เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่าลูกจงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมืองพ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงผนวดพระองค์จึงตรัสว่าผมหงอกบนศีรษะของพ่อเป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแก่แล้วจึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวชพระองค์ทรงอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติตรัสสอนว่าแม้ตัวลูกเองเมื่อเห็นผมหงอกอย่างนี้แล้วก็จงบวชแล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษีในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่ตลอด 84,000 ปีก็สิ้นพระชนไปเกิดในพรหมโลกแม้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคเทวราชพระองค์ต่อๆมาก็ปฏิบัติตามวงของปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ 84,000 พระองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรหงอกแล้วก็ทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้เจริญพรหมวิหารสี่ครั้นสิ้นพระชนก็ไปเกิดในพรหมโลกกำเนิดพระเนมิราชบรรดาพระมหากษัตริย์ที่สืบต่อกันมาเกือบ 84,000 พระองค์นั้นพระเจ้ามัคคเทวราชที่ทรงเป็นต้นราชวงศ์กษัตริย์นักบวชซึ่งได้ไปเกิดในพรหมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตรวจดูวงของพระองค์ทราบว่าราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ก็ทรงยินดีทรงพิจารณาต่อไปว่าจากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชจะยังมีผู้สืบทอดอยู่อีกหรือไม่หรือว่าจะขาดสูญราชวงศ์แล้วก็ทรงทราบว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงแต่เพียงเท่านี้ทรงคิดว่าตัวพระองค์เองควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานครเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 83,999 แห่งราชวงศ์นักบวชเมื่อพระกุมารประสูติพระราชาตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายลักษณะพวกพราหมณ์ตรวจดูลักษณะแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้วหลังจากพระกุมารพระองค์นี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไปพระราชาสดับดังนั้นทรงดำริว่าพระโอรสพระองค์นี้เกิดมาเพื่อสืบราชวงศ์ดุจล้อรถนำรถให้เคลื่อนไปจึงขนานนามว่าเนมิกุมารแปลว่าพระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทานรักษาศีลและถืออุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมาพระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรหงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูสามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันตามโบราณราชประเพณีนั่นเองครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนครสี่แห่งส่วนโรงทานอีกหนึ่งแห่งให้ตั้งตรงกลางพระนครทรงมีพระราชอัธยาศัยน้อมไปในการให้ทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึง 500,000 กหาปณะทรงรักษาศีล5เป็นประจำสมาทานรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระอุโบสถทรงนำอาณาประชาราษฎร์ให้ทานแสดงธรรมสั่งสอนให้ประชาชนทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์กระตุ้นเตือนให้กลัวนรกประชาชนฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้วประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าเนมิราชครั้นสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในสวรรค์ขณะนั้นสวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดาส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: ประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอนพวกเราจึงได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์แม้ในโลกมนุษย์มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกันเสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไปเหมือนน้ำมันที่เทราดลงกลางมหาสมุทรลอยฟ้องกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วท้องน้ำเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำทรงเปลื้องเครื่องทรงของพระราชาออกหมดบรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้นหลับไปตลอด2ยามตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสางทรงคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิดำริว่าพระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชนทั้งศีลก็รักษาระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนบันดุกัมพลศิลาอาสน์ก็แข็งกระด้างเท้าสักกะทรงพิจารณาถึงสาเหตุก็ทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังเกิดความสงสัยในอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงประสงค์จะทำให้พระเจ้าเนมิราชคลายความสงสัยจึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่วแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศพระเจ้าเนมิราชเห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมชาติชูชันขนพองสยองกล่าวเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อนตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะจอมเทพเราไม่เคยเห็นรัศมีสุขสว่างเช่นนี้มาก่อนเลยเท้าสักกะทราบว่าพระเจ้าเนมิราชขนลุกชูชันจึงปลอบให้เบาพระทัยบอกให้ทราบว่าพระองค์คือเท้าสักกะเทวราชแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัยพระเจ้าเนมิราชได้โอกาสจึงตัดถามอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากกว่ากันท้าวสักกะตรัสว่าคนจะเกิดในขัตติยราชสกุลได้ต้องเคยประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลางและจะบริสุทธิ์ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าใครๆจะได้มาด้วยการประกอบพิธีสวดอ้อนวอนผู้สละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานดังนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานท้าวสักกะเทวราชจึงทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตมาแสดงแม้ทรงบริจาคทานเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ทรงตรัสว่าในการก่อนพระเจ้าทุติยราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงบริจาคทานมากมายครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้นส่วนพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพัคคีรสราชพระเจ้าอุสินนราชพระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัสสัทธราชพระเจ้าปุถุทนราชก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงกว่ากามาวจรไปได้เช่นกันคนที่อยู่ตัวคนเดียวไร้เพื่อนไม่มีความเบิกบานใจไม่ได้ปีติจากความวิเวกถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอยู่นั่นเองเพราะต้องอาศัยผู้อื่นจึงได้ความสุขครั้นยกตัวอย่างพระราชาในอดีตดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชได้ยกตัวอย่างฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีทั้งหลายมียามะหนุฤาษีโสมะยาคะฤาษีมโนชะฤาษีสมุทธะฤาษีมาคะฤาษีภรตะฤาษีกาลปุรคิตะฤาษีอังคีรสะฤาษีกัสสปะฤาษีกีสวัชชะฤาษีและอภัตติฤาษีเป็นต้นต ่างสละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทาอันกว้างใหญ่ในป่าหิมวันท้าวสักกะเทวราชเมื่อจะพรรณนาอนิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ของเหล่าฤาษีให้พระเจ้าเนมิราชเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสต่อไปว่าแม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพตเป็นแม่น้ำที่ใสมากแม้แต่เรือก็ข้ามได้ยากขนาดขนหางนกยูงตกลงไปก็จมลงถึงพื้นแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสุวรรณบรรพตเปล่งแสงเรืองรองมีสีเหมือนเปลวเพลิงลุกไหม้โชติช่วงสุกสว่างอยู่ตลอดเวลามีต้นกฤษณางอกงามส่งกลิ่นหอมมีภูเขาน้อยใหญ่ทอดเทือกสลับซับซ้อนผืนป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลงามสล่างมีฤาษีรุ่นเก่าแก่ประมาณหมื่นรูปอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตนเองอุปัฏฐากฤาษีเหล่านั้นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปลีกตนอยู่ผู้เดียวมีจิตเป็นสมาธิมั่นคงหม่อมฉันน้อมนมัสการหมู่ฤาษีเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตรงถึงแม้จะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้เป็นคนในวรรณะหากไม่มีธรรมก็ต้องตกนรกผู้อยู่ในวรรณะทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรมฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุโลกิยะอภิญญา5และสมาบัติ8บางรูปไปภิกษาจารย์ถึงอุตตรกุรุทวีปบางรูปนำผลชมพู่ใหญ่มาฉันบางรูปนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉันบางรูปไปภิกษาจารย์ที่ธนบางรูปไปภิกษาจารย์ที่นครต่างๆในชมพูทวีปแม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถฤาษีเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌานอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีรูปหนึ่งหอบมาบิณฑบาต ที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อยมีสายตาทอดลงเดินมาจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสในความสงบของท่านจึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านตั้งใจอุปัฏฐากอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงเรียนถามถึงที่อยู่ของท่านฤาษีบอกให้ทราบจึงถามต่อไปว่าอยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่าที่ภูเขาแห่งนั้นมีฤาษีอยู่กันนับหมื่นล้วนแต่ทรงอภิญญา5และสมาบัติ8ทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการออกบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่าไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชพระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่าเห็นโทษในการครองเรียนและเห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะจึงต้องการบวชพระราชาจึงทรงอนุญาตแต่เมื่อบวชแล้วขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชโองการแล้วถวายบังคมกลับเรียนสอนบุตรภรรยามอบสมบัติให้ถือบริขารนักบวชนั่งคอยฤาษีมารับฝ่ายฤาษีหอบมาทางอากาศรับปุโรหิตไปบวชในป่าหิมวันครั้นบวชแล้วให้ฤาษีปุโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนำภัตตาหารมาให้บริโภคแล้วบอกกสิณบริกรรมฤาษีปุโรหิตบวชได้ไม่นานก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8จากนั้นก็สามารถเที่ยวบิณฑบาตมาฉันได้ด้วยตนเองครั้นการต่อมาฤาษีปุโรหิตคิดถึงคำพระราชาว่าให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้างจึงกราบลาฤาษีทั้งหลายเหาะไปกรุงพาราณสีเที่ยวบิณฑบาตไปจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่าอยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาในระหว่างภูเขาสุวรรณบรรพตในป่าหิมวันพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ที่นั้นรูปเดียวหรือมีฤาษีอื่นๆอยู่ด้วย ฤาษีผู้เป็นอาจารย์ทูลให้ทรงทราบว่าในป่าแห่งนั้นมีฤาษีอยู่นับหมื่นรูปและท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญา5และสมาบัติ8พระราชาทรงสดับคุณสมบัติเหล่าฤาษีมีพระประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีปุโรหิตทราบฤาษีทูลว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรถจึงไม่อาจนำท่านมาในที่นี้ได้ฤาษีปุโรหิตจึงทูลแนะนำพระราชาว่าหากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูปพระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาจึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นด้วยแรงศรัทธาพระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนาไปจนสุดชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ฤาษีปุโรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานทีโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาทแล้วเหาะไปที่อยู่ของตนและเหาะกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระราชาถวายอาหารฤาษีผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วตรัสว่าวันรุ่งขึ้นพระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีหมื่นรูปในป่าแห่งนี้หรือไม่ฤาษีปุโรหิตรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีทานทีมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่เหล่าฤาษีทั้งหลายจึงขอให้ไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะทรงเลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูปโดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้นให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรมมหาบพิตรพระเจ้ากรุงพาราณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่นคือหม่อมชั้นนี่เองหม่อมชั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานเพราะว่าครั้งนั้นได้บริจาคทานมากแต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมชั้นบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีพลานิสงส์มากกว่าการให้ทานขอพระองค์ทรงทราบตามที่กล่าวมานั้นเถิดท้าวสักกะเทวราชทรงถวายอนุสาสพระเจ้าเนมิราชว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสองจะทรงบริจาคทานและจงทรงรักษาศีลด้วยครั้นตรัสเช่นนี้แล้วก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์ครั้งนั้นหมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์หายไปไหนมาท้าวสักกะตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งกรุงมิถิลานครเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันเราจึงไปแก้ปัญหาให้พระองค์สิ้นสงสัยแล้วท้าวสักกะก็ได้ตรัสคุณของพระเจ้าเนมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟังหมู่เทวดาได้ฟังท้าวสักกะตรัสดังนี้ต้องการเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงร้องขอให้ท้าวสักกะทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการเห็นพระราชาแห่งมิถิลานครท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตลีเทพบุตรเทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานครเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นยานทิพย์นำเสด็จสู่สวรรค์ชั่วขณะที่ท้าวสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัสสั่งและมาตลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันตราชรถอยู่นั้นเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้ว1เดือนวันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถปรากฏขึ้นเคียงคู่กับพระจันทร์วันเพ็ญทรงกรดอยู่กลางผืนฟ้าประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชานเรือนของตน ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์พรันนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงวันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงครั้นแล้วดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งก็กลับกลายเป็นราชรถปรากฏแก่ประชาชนซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่านั้นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นราชรถราชรถที่ปรากฏนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราวกับเทียมด้วยม้าสินทบพันตัวมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนสงสัยว่ายานทิพย์นี้มารับใครต่างเห็นว่าราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่นนอกจากพระราชาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกะมหาราชผู้ทรงธรรมราชรถนี้เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราโดยแท้ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดีเกิดพิศวงขนพองสยองกล้าวไปตามกันขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอย่างนี้มาตลีเทพบุตรได้ขับราชรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วจอดราชรถที่สีหบัญชรจัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นว่าขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้เถิดหมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ณเทวสภาสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่ามาตลีเทพบุตรจะนำพระองค์ไปเทวโลกซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสเรียกนางในและอาณาประชาราษฎร์มารับสั่งว่าพระองค์ไปไม่นานก็จะกลับจงทำบุญให้ทานอย่าได้ประมาทแล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์ท่องแดนนรกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นประทับบนเวชยันตราชรถแล้วแม้ท้าวสักกะมิได้สั่งไว้ว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนแต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์มาตลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราชว่าพระองค์จะให้นำเสด็จผ่านไปทางไหนก่อนระหว่างสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปกับที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญพระเจ้าเนมิราชยังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้งสองแห่งจึงประสงค์จะให้เทพสารถีของพระอินทร์นำดูทั้งนรกและสวรรค์มาตลีเทพบุตรทูลว่าไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้งสองแห่งในเวลาเดียวกันได้จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนพระราชาดำริว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้วจึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อนค่อยผ่านไปทางสวรรค์ทีหลังนรกขุมที่9นรกแม่น้ำเวตรณีนาทีมาตลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราชผ่านไปทางนรกชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่าเวตรณีเต็มไปด้วยน้ำกรดแสบร้อนเดือดพล่านเหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยาบาลถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนซึ่งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงไล่ต้อนสัตว์นรกให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้นถูกไล่ตีทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็วิ่งหนีพลัดตกลงไปในแม่น้ำเวตรณีทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้นในแม่น้ำเวตรณีนั้นเต็มไปด้วยพันไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคมเท่าใบหอกห้อยย้อยระยงระยางไปทั่วมีเปลวไฟร้อนแรงโชติช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตรณีหลายพันปีถูกเถาวัลย์มีหนามแหลมคมกริบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆมีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาลเปลวไฟลุกโชนผุดขึ้นใต้เถาวัลย์เหล่านั้นสัตว์นรกถูกทรมานอยู่ที่เถาวัลย์นั้นเป็นเวลายาวนานครั้นพลัดจากเถาวัลย์ก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายเหลาร่างกายถูกเหลาแทงติดตรึงไหม้อยู่ที่ปลายเหลานั้นเหมือนปลาถูกเสียบย่างไฟเมื่อเหลาเหล็กลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟตามไปด้วยโปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือ
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาสาภาพถึงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี่ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช
5: ่พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายแต่พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์เ
1: มื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: น้อชง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: หากวีอวิยานีและหุยยาติกาเลเล่ถ้าจะอุยยาวิอคโลและเซจ้าเลียวไรกาอบูดาจ้าอคโลหักอยู่ละวิโยแม่นอคือกากาเชวีอคโตคือเชลัยจีใหม่คอยาลอยาอคโตคืออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สติไลปุตตาเลนพอติพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาฮือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

Ở bộ đã ra video, dạ bữa ha, tôi bỏ thọ cả đã ra video nhỏ ra chợ khổ lỡ. Ngã khứ tôi bỏ cổ gặp mì là lẽ, chỗ bao bao lùi xe tả video video nhỉ, là hủy ra tôi phá ghèo. Tôi ghèo rai cả ở bộ đã ra khổ lỡ ngã khứ, ở khó gặp cổ cả đã cái chê vi thạp bà tỏ. Ở đó bữa lẽ tôi gặp lê, chả tả ưu dọa ra video khổ lỡ là xe chá lẽ. Rai cả ở bộ đã ra khổ lỡ hạ dù là video mẹ. หากวิวยองเนี่ยราหุยาค่ะพ่อเชพ่อรู้ใช่ตาวิค่ะคิเพชเลติกาเลเลทอกะจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลเลนะชดิจเวอออยากะมุยคออยาเพวิทปะตองงาคือติกาเลเลกะเชซาจอซาปึดูออโปอาชิยอตุยอยากะฉะคะเดนหะซาดะกิสิแม่ได้ยันวิวยาเลชดิซอคอลอสปึเตญีฮิฮาปาออกูฮาปาออคอลอยันยิวยาเลยฮับปัสเซนีกันเพวิโยแล้วจะขอโทษกันยี่หียี่ชือขอมขอฮับวิวยาเนี่ยเราหุยติพาวแต่ฮัลเลเลวิวยาหินาริควายตาเลอก็นาริทักกันแต่ฮัลเลเลงาคือเราหุคอรายการบูดาเจ้าคอลุกต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพอAM ที่หิวออกหาสื่อข่าวกิโลเฮิร์สได้ไล่พอเบื่ออะไรกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไล่สดติดต่อไปเชวิโยและชุดที่คือน้องคือกากาเชวีต่อป้อเสมาเงาออตูแลนักคาบูเมวิโยและออกข้อต่อเกือออตีแลสถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและยับปุฮาวิโยเยาโคโลกาออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักคาแกงอะฮือราหุยาติเกเชียแล้วโอกาปิดักอีแพวิโยแม่
1: ที่จะปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิกอโคโลกากูแฮและฟาตาโกเวโลเลฮาปัสเซอินตาเลฮาปัสฮีนิคากายงาคือไทมิกอโคโลเตกาติติมุยิลามาจาเกตุโยเจเตยาลอโกเลมหาสมุทรแปซิฟิกเตตอเดลาซืไต้หวันพ่อวีริมหอมุยิลุติดีพายุไต้ฝุ่นแฮวีแมลีไต้ฝุ่นก็เวจาวีมหอมุยิลุติดีแพวิโยพายุไต้ฝุ่นดอนฟินก็เวเจเลดอนฟินก็เวจะได้ดีแพตโตลาเชวิเจยักคาริมหอมุยิลุจะได้ดีอบุดะจางาคือแท่งเมียมาคือลาแมเลี้ยงอะคือไทมิงกึถะมาคือลาเลี้ยงมาคือลาเลยค่ะพ่อไกเวเล่ก็คนเล่แฮปปัมมีพ่อเฮยวีเจอบูดาจาก็มาจะขอเป่างาคือไทมิงกอคโลลิมหอมุยิลูเฮจาเวลาดีแพกาไทมิงกอที่มาคือลาเลี้ยงอยากค่ะแฮปปัมมีพ่อเฮยตุโยเจแม่ฮาปัสสุนตาเลฮีนีฮีฮาปาวิอยาคโลแฮปปัมมีพ่อเฮยตุโยเจเลพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นก็วิอจาเจ้าวิแม่เลี้ยมหอมุยิลูเฉาะแซแคจอวิแม่วิอเนราหุยาติพาเฮจารุจาเวจาเจ้าเวเล่พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นก็เวเล่เฉลจาเจ้าเวเล่เปื่อเราก็พายุไต้ฝุ่นจาเจ้าวิโยก็เปื่อเราก็พายุโซร้อนเดี๋ยวกันแล้วเวเปื่อแล้วมาจาเจ้าวิโยพายุดีเปรชันก็เวเล่ออกแค่จาเวเล่มุฮัมมุยลูกะเอกอชเรปอดอฟินก็เวตีดีเชกะพายุไต้ฝุ่นจีแมรี่แฮเวนะเขากว่าจะได้คือวิโยย่าแลนิเวติยาทาลีโนไต้หวันมีพ่อมหาสมุทรแปซิฟิกพอร์ตแพตโตลาเชวิเจเรียกว่าปัสสุนตาเลฮีนีเลฮีฮาปาวิอยาชอคโลแฮปามิโอลูอิตุโยเจอบูดาลีงาคือแท่งเมียมาคือลาลอยาคาทอกะงาคือแท่งมิกอโคโลฮาปัสสุนตาเลฮีนีวิอยาชอคโลมุยิลามาจากอิตุโยเจแม่เฮกอซาตาพอฮายูวิอโคโลคาเดกูเฮกูฟาตะแม่เฮกอยานีเรียกงาคือแท่งมิกอโคโลชอปาโอปาโลกะมุยิคันนี่เปอร์เซจอตาเวเล่ก็เล่ใช้มือนาติต่อพ่อมุยิติฮาวิอาขอดเชเปอร์เซจิแม่มุยิลามาจากไอตุวิอตีจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีไฮจังหวัดลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์พ่อเจเลียเมียกะงาคือจีใหม่วิอโคโลโปโตมติปุใบเตเลเล่มุยิกาลาจาเลียเมียวิอยางาคือจีใหม่วิอโคโลกาเลียวิอเนียลาหุยาเชกโกไขแผลเลยนะเลียเมียฮาเลมุยิจาจาแม่เลียงาคือจีใหม่วิอโคโลกาลากาลามอจาก็มาเมื่อกะมาปื้อเล่ไล่ชมูลาวิแม่จะแค่เตียลาโกมุยิริกะตือเวเล่เขาคนหล่อคู่พ่อก็คือลู่ฮาลู่แผลลาวีแม่เล่มีป้าวีมีคือเยาะจีเวชได้ผ่าแผลไงเวเล่คอมหล่อนะขอคนหล่อคู่พ่อสติตาและฝ่าแม่แกกว่ามุยจอมาเล่ยันนี่กะขอดเชเปอร์เซจอรอแม่เล่แทงเหมียวนะติดต่อพ่อกะแกกว่าแม่ฮักกะมุยลาจ้าเล่เล่มั่วแม่เขาชอบพ่อพายเย่พ่อพายเย่เป้าลี่จูเต้มาจ้าเวจอก็มาสับสภาเลสภาจีจาเวนะชาวแม่บูจาแม่เลไม่เขาชอบพอกึกกอตีเตกายุเลี่ยวแม่บูเวอสภาสุตอเป้ก็วิเจพายเป้าลิงอากาติปองกาจอวิโยเล่เจเล่อีกะเล่หลอกเก้าเวนะอีกะวอลู่ยาลาเล่สภาเล่สุตอเป้กับลู่บาเฮวิเจชีวิเจเล่มุยอึจาอีกะอึจาเวทปะโตเดี๋ยวแม่เขาชอบพอกะอยากเอากะมีป้าเวเล่ไรกะเราก็รู้วิสิวิกาผู้วิโยเล่เขาก็แม่เขาชอบพอกะมุยลาจ้าตุเฮจิแม่เล่ฮาปัสฮีนิคาไกเจกูให้แหละฝากก็เวนะแค่ก็เตี้ยแหลงอะคือจีให้พอกะจ้าแม่เล่อโลแม่เซลกะปุโถแม่เซลกะอีกะอือจ้าเล่จูฮอกกะขดอกขดอกกะเล่แม่เซลเล่แม่เซลพอกะอีกะหล่ออือจาเลมุยลาจาวิทัปปะโตไม่ใช่กูกะอือเลอเล่นเนกอติติต่อพ่อเราก็กะจี้ให้พ่อกะอีกะถูเวแม่ลี่ไม่ใช่กูกะจี้ให้วิอคอลูกะอะโลจะขอเป้ากะจักโกโกมุยี อาชดิเจลามาจาวิโยเรมุยลามาจาเมลีชดิเจคอลลายพอกะมุยกาลาดูเวก็มาเรมุยกาวอลาดูเวมุยกาอือเวเมลีเฮกอวิอญีลาหุยาติภากาเรสาตากะคะเดพอหาอยู่เรชดิคือวิอยอคอลโลอจอยาคัสลาจลาฮาวิอจิติภากาลาวิตยาทาลีนี่คือกะกูเฮกูฟากะตุอโปนะเรียกว่าวิญญาณหุยติภาติกาลิเลกับสัตตากะคาเดพอหาอยู่แม่ไล่พอกับมุยจอมาล้อเดจิไม่ล้อกว่าแม่ไอเหลี่ยมือฟ้าพอเจเหลี่ยมือยื้อเลยกับลู่หลู่ละเลยมียาเยาะข้อข้าเกยกับอีกะตือวีกับถูวีเรียกให้กองอื่นติกาลิเลกับชนิดเจเลสัตตาพอหาอยู่วิอคโลกับกูเฮกับกูฟ้าตาวิโยแม่เฮกว่าก่อนปุวิทยาชาเทมยอนติต่อพอเจติกับมาเหรอเดี๋ยวไทมิงกือภาคอีสานพ่อกาจอมาลอแม่ติฮาเวียขอเชเปอร์เซเจไทมิงกอก็จะติต่อออเชเปอร์เซเจมุนิโตพ่อขอเชเปอร์เซไทมิงกอฮอติต่อเซเชเปอร์เซตาแล้วออเชเปอร์เซและกุติพ่อขอเชเปอร์เซจิแม่ญาญิเวทยาทาเลไลพ่อมุยคาจ้วยจอมาวิโยเลียววิอเนลาหุยาติภาทกาสัตตาคาเดพอหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะละฮาวิโอเจติภากาลาวิทยาธาลีนี่คือกูให้กูฝากตัวอโปนะเดี๋ยวจะกาอยู่เวลาแล้วงาคือลาหุยาติภาทัชลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกาเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอกาจะเกษาเลียอวิอเนลาหุยาติภาโองาคือเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วเลมาภาวิชาติภาจะได้คือวิออย่าแลยื่นอุทธรณ์เวก็เวนะเลยื่นทบทวนสิทธิ์ก็วิออย่าออคโลเชียวิแม่คาทะคาไกพอลาวิเลก็ก็เลยเซชตินิฮิฮาปาลิชติฮาปาปุทะคาไกออย่าพอลาวิโยแม่เฮกอวิอเนลาหุยาติภาปาฮากับฟุเชเวเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลนาเลปะฮากับฟุเชเวติยาอารมณ์เตะเฮเมลีเตะยาเลี้ยค่ะเคยกับฟุเล่ก็ก็เลี้ยบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลี้ยกักกือกัจเจเลมากาวินะมอทอเก้าหรือจอเวก็วิเจธนาข้าวคอลบฟูจอมาเวเลี้ยลิฮิเชเวก็วิเจลิไม่เฮกาเลี้ยจะเคยเวติผาปะฮากับฟุเชเวออย่าคอลบจะได้คือแลเลี้ยยืดอุทธรเวออย่าโยเลี้ยเซชเตนี่ฮิฮาปาคาไกออย่าแต่ละวิโยเคยเตและเลี้ยจะได้คือวิออย่าเลี้ยงอ่ะหึมมียากไอซาลาซาไอจัวปูนะเรีย one stop service ก็เวเลยอาเพื่อสนาวคโลกาออรสเถะพอหาอยู่เชวิแม่เรียงาคือราหุยาอาเพื่อสนาวกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียลงทะเบียนเลยมาผ่าเวยื่นอุทธรณ์มากก็เรียทบทวนสิบริชได้ผ่าอาเพื่อกเลยจติกับแผอเลมาฮิเลกะวิอัญญะละหุยาติภานาลีมาฮิเลกะจะได้คือเรียนโนคือข้าคอลอกคอโลกรมการปกครองพ่อเรียกข้าเซกาหน้าติภาถากาจูและจะได้คือวิอัญญะเรียติคะลิลิกะหน้าเรียงอ่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเร็วมากาวิชติภาฐานะสำรวจแล้วยื่นอุทธรณ์ปีเชวิโยเรียตูมากาไกมากาเวเรียโคพิกามาโกผู้ป่วยติดเตียงติภาถาลอกโกเลียคอยิมิเพียวคาไกลาแล้วเรียกากาปิลาตุโยเจเรียกว่ายาจวะเฮเรียเซชตินิคาไกเรียงอ่ะคือยื่นอุทธรณ์ปือขอเนาะเรียต่อปะฮะเตเลโนคือหมอทอเก้าหรือจอวิโกและเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าวิชอลเลเรียสำนักงานขนส่งอคโลมอทอก้าฮอดาเลมากาอูดาฮิเวติผ่าจอวิลโกฮะจาเตเลกาอูกาอูปิดาวินะปุราชาต่อปาเตโกเลียวเป่ายาไม่กาวิฮอนีนะเลนิมาอยู่กาวิทปะโตมอทอก้าติผ่าฮอปีเวนะเลออปอยมาจูนะยาฮอปิโอยาเปียววินะยาค่ะสำนักงานขนส่งอคโลมอทอเก้าออแม่มาปาเฮวิลโกออปอยเวออแม่แผ่เฮลโกกาออปอยมอทอเก้ามากาจื้อแจ่มากาเย่เย่เวกาเลออปอยเวออแม่จัววิทปาตอบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิแม่จะนาปาตอลีจะเคยปาฮากาฟูเชวิชอติพาแลมอทอเก้าเซพาเลมอกอเจปีวิไม่มอกอเจฮอดาวิไม่เลสำนักงานขนส่งอคโลมอทอเก้าเซพา กาจะไปวิโยเลยค่ะก็จะกายืดจ้าแม่เลยไล่กะยูทอมอทอเก้ารอจ้าด่าเลยมากะวิยูทอเวยูทอเปื่อเล่นโนฮือเล่ชเวมาจากูมาจากปีปาวิลโกเลยออยาเปื่อละโกเล่นโนฮือเล่มาจากตีวิลโกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจียาลาวิแม่เลยค่ะก็เซตสติญค่ะไงออยาแต่ละวิโยใครแต่ละออยาชเวออกคอลูเลียวเวียนเนี่ยละหุยาติพาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียวปีติโมปุระตัทากาจัตเชียวิชอติพาเลยชติปอกลงทะเบียนและมาผ่าวิชติภานาลีคาเดนาลีชริปอลงทะเบียนและมาผ่าวิชติภาแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลีออปิกาจาเชเวคาสนิฮาปากอจับวิลาหิเจกาชากาชานิเตนิวิออยาโคโลเลนิฮาปากอจับวิลาเกเสเจเฮโกเลฮีฮาปาลีฮาจับบึใจแมลีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาเวออปิเตมูเตกาลีลีกาลีชริปอสกอลงทะเบียนและมาผ่าวิกาฮาจับบึใจลีนิฮาปากอเปียลาหิเจฮีฮาปาเลโกฮาปานะเรียกแค่ก็ฉันยิ่งหาเปล่าคอลุเรียนหนูคือจะบุจ้าเพวิโยใครแต่และเรียกติชหาเปล่าเราก็เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนตาวิคาปุยเก่าสติแก่ก็เยตุโยเจคาผาวิชอคาปุยนะเรียกเฮกติพาเรียกเวลาตาทากาจ้าจอเลติปอเจียววินะใครแต่และชติปอก็ลงทะเบียนแล้วก็ผาวิไม่ก็เรียกสติโมชติปอก็ลงทะเบียนแล้วผาวิเล่จะได้หมูลโกฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาเฉาะคโลงาฮึกกะเกาแล้วก็เลยไล่กาโทรศัพท์ติหลุลาไปก็มาเฮียก็เชวิออลี่กาจ้าเชวิออปีติหมูไม่ลโกฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาเวติฮีติฮีบะโมปาจาวิชมากาแม่เชวิออลี่ฉันนี่คือกาจ้าเชวิออปีติหมูก็ลงทะเบียนเลยมาผ่าเวติผ่าเจติเล่ผ่ามาผ่าเวกาลี่ขับปุยปีเหวินะบุรัตถากาจ้าเชวิเล่ฉันได้หมูขับปุยอยากเข้าสลงทะเบียนเลยมากโอ้ทากาจ้าเลยมากโกกาจ้าเลยฉันได้ก็ลงทะเบียนแล้วก็ผ่าลาวิติผ่าล็อกโก้เลยมากาสิแม่ติชฮาปาไทตากาเกเวเลนากาตูอุจาเลียวล็อกโก้ไล่กามานากาเลนาลาวิลิงาเลยอายุกาชิติปอลงทะเบียนแล้วเผาก็มาสลามเอาแค่ก็มอปัจจ่าเผลล่าตีฮิบาวิชเข้าล่าก็แลไล่กันอ่ะเกี่ยวนาลุลาวิทัปปะโตเรียกกันอ่ะคือเตกาลิลิกานาฮือนากาตัวปูน่าเหลียวรอซาตาชริภากะอยู่เวลาเหลียวทูลาวิโยแมมและเรียกชุดนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพ่อยูคือซาตาปิกาลาวิแลมงาคือเรียกไทมิงกอคโลเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกะคือกะเจ้าเลยมากะเลยเจียเวติหมู่เลติปอกยื่นอุทธรณ์เวก็น่ายื่นทบทวนสิทธิ์เวเลอาจจะได้ผากะโลชอมาเจ้ารอแมววิหญะละหุยะติผาออลากะเคกะวิเจเลบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผาเวติหมู่นะลีกะคือกะเจ้าเลยมาผาเวติหมู่ติปอกยื่นทบทวนสิทธิ์ละเวอาละเคออลากะจอวิเจแมเลจะได้คือเวออยารัฐมนตรีเลขกระทรวงกลางค้าพ่อกาจะได้คือกัติกาชาเชวิจิแม่เฮกอลีโคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีย่อซาตาปิลาเวเลจะได้คือเรียกอ่ะคือไทมิงกอคอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคอโลพาปือเวนากาปือเวคาเปียก้อหลางาเซกาจอตาวิเจเรียกก้อหลางาเซกาวิชแลออปิติมูกาจ้าเชียวก็จ้าเลยกาเวขอลาเซเซกาเจเลขคอลาเซเซกาจิเมลีออปิติโมกาจาเชเวชะได้หมูลอกโกยืนยาตัวโตตูมาลูเจเลขคอลาเลเซเซกาวิออปิติโมกาจาเชเวกอจากาวิติโมยืนยาตัวโตตูมาลูเจแมเลยะค่าชะได้ปอกลงทะเบียนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลออสกาตาวิเซลาติเซกาวิเชเลเลโนฮือโตกาจายืนยาตัวโตวิจิแมEKYC ก็เวเลยืนยาตัวตนวินะจะได้ผ่ากาติวิเจมาติวิลโกเลมากาชิแม่เลยแล้วก็กรมการปกครองเรียกกระทรวงมหาดไทยพ่อซาตาปิกาลาเวฮาปาซึญีฮิฮาปานีฮิงาฮาขจกอขอคลุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียวสติหมู่นะจะได้ปอลงทะเบียนและผ่าตาวิติหมู่เรียยืนยาตัวตนลาเวนี่ล่ะติเซกาเกาเจเรียกเคตเลมาจะยืนยาตัวตุลาเวกอเซฮิมือกะจวะฮิจิแมโอเรียกเอากะมาจะก็ยืนยาตัวตุเวเรียกออย่ามาเลยถ้าจะยืนยาตัวตุแมเรียกไม่ลอกโนออสกาเวติมูเลมายืนยาตัวตุลอกโอมากาแม เรียกให้กว่าเซลาเลเซลาเตเซกาวิเชเลฮันทาฮาปัสนีนีฮิฮาเปาคลุบาสวัสดิกาแห่งเราสกาวิติหมูนะยืนยาตัวตัวลาเวเลนีลาเตเซกาเจติเหเจเขาก็มาจะยืนยาตัวตัวลาเวก็เซฮิมือกาจอฮิจิแมเรียกให้กดชติโมออข้อซาตากากาวิลโกลิงอะฮือราหุยาติภักฮะใจยืนยาตัวตุแม่เรียออแล้วก็หนูฮือมายืนยาตัวตุโลวิลโกแหล่เรียออเลยเมื่อเราก็หนูฮือภักเรียมากะโกอามากะแม่เรียบัดสวัสดิกาแห่งรัฐมากะแม่เรียกให้กดวิอเนราหุยาติภักจะขอเป้าสลงทะเบียนและบัดสวัสดิกาแห่งรัฐผาวิชติภักเรียฮะใจยืนยาตัวตุเรียยืนยาตัวตุวิออค่ะเรียจุยารัฐบาลพอละวินะยานี้เลเชติคือขังไก่ตีแลลิเซชตินี้ฮิฮาปาขังไก่ยาพอลาโลเมเลเซชตินี้ฮิฮาปาขังไก่เจเลเขาตีแล้วชเวอเลี่ยงคือยื่นทบทวนสิวิติหมูก็รอเลเซชตินี้ฮิฮาปาขังไก่เจแม่เลเขาก็เชติคือเลชติหมูก็กว่าสาเลติคือเสรีที่ข้าเปิดที่ข้าแก่เลแล้วก็ชติหมูเราก็เลออสออสลงทะเบียนลาวิติหมูเราก็น่าลีโนฮือกาจะยืนยาตัวตัววินาออสลงทะเบียนและผ่าวิติมูลีแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลไม่เลยกาเลอาจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิงาธนาคารขอรู้กาจะยืนยาตัวตัววิโยเลใครแต่ละชุดได้คือเลงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิชติผ่าเลชุดได้คือยื่นทบทวนสิลาวิออลาเตเซกาเกาเจและเรียมมากายื่นทบทวนสิทธิ์เวนะลงทะเบียนลาวิชติภาง่าหลันเซกาเคกาตาฮิวิเจเรียกให้กว่าจะได้ป้อเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลลงทะเบียนเลยมาผ่าวิชติภารักกือกาเจ้าวิชติภาแล้วก็ฮะยื่นทบทวนสิทธิ์แม่เรียกชติฮาปาเซชตินิคาไกเจเรียกออลาติเซกาเกาเจยักฆ่ามายื่นทบทวนสิทธิ์ลาเหเวง่าหลันเซกาพะจะหิจิแม่ยังก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ลาวิออาจจะเอียรอเล่มายื่นลาหิเวติหมูอาจจะมาวิรอเล่ยังก็เซชเตนีฮิฮาปาวุสเลฮะกายื่นทบทวนสิทธิ์วิจิแม่เลชกาอยู่เวลาแล้วเหลียววิอเนราหุยติภัตตาอรสัตตาจริภาจะเขชลากลาวิโยเลกาคือกาจวิอจะได้ภาลิมากาเจียตัวปูนะเหลียวอรสัตตาจริภาอยู่เวลาแล้วทุลาเชวิติจึงแผลวิโยเลียม
0: และอย่าเพื่อให้ติปอชดากระดาษวิอรสัตตาแลจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาเลียวกากาพนาเลียวกาปิลาเชวิงาหุระหุยติกาเลเลกาอโบจ้าติกาเลเลสแม่กาแม่ฮาเลดอสัปปิแม่อโบจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารานพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอดีมาโยหานาลูอายองเนกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอดีเนกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อจ้อเรนยาอดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลเนยอยบอชอนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือโจซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาโจซาดูจิอองลองในญานีอุลูเมปาประชาชนยาอุดซาฮูซากูกูหวงแนญีเชอือหวงกือนีวาซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดูชีเนเชฮูเมความดันญานือนาโบเชฮูยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชโฮวานาโลบูเดเชโฮคาเมสเดอังเชโฮสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันีกามาลาวเน่กามองขากากายกุญญาเอ๋ยยืนยิ้วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายยืนยิ้วนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวันนี้ยืนเอ๋ยโกเย่งาสีวันและงายืนยิ้ว
5: มาเจอเงี้ย
6: โอ้บูดาเจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

Rồi anh nhớ chắc các bà chắc dì hôm bùm dì nếu mà nà là nhà lại chẳng thẳng ai anh nhớ thầy bọn à còn đi chếp hóa chạy dì loài anh nhớ ủi dù thầm à anh nhớ anh nà lù lo hẹn nhú chì còn nè anh thích có lùa ấy ngồi là anh nè chế là anh cơ nè anh nhớ phải thật phụ thần dù là mẹ anh nhớ ngà còn nè anh nhớ lè mà yu kà đơn nè cho đà mẹ anh nhớ anh nè tà nà ngà mà nè mẹ mẹ đù lè đà nè mà anh nhớ ngà mà nè mẹ mẹ đù nà còn đi sà thà nì vì thư yu kà chạy xì anh hẹn bà thê thay cho anh chị em mày สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่มนากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานยืนยูงานยืนยีน่าหยาพอนากว่านี้บุกเกลือกคุ้มมาคอแล้วก็คุ้งอร่อยยืนยูเอเอ็มที่พายาสิเชกกิโลเฮและงานยืนยูนาเฟซบุ๊กพอนากว่านี้สวทเชียงใหม่เอเอ็มที่พายาสิเชกกิโลเฮและงานยืนยูคนน่ากว่านี้งมันในจุดดูเขากพอกพอในหน้าหญ้าแล้วไงเหยียวก็ในแต่หน้าที่มาขานนอนแล้วด้านในละมาเหยียวที่มาขานนอนหน้ากว่านี้อีนอนหน้ากว่านี้ยากือละไงเหยียวเยสีบาลามันที่โคไทยพอหน้ากว่านี้วันจางเลยลอยเหยียวนอนหน้ากว่านี้ซุ้มสิงหาคมยี่ผ้าไงยากูเชื่อว่าลอยเหยียวเฮ้ยคนเนี้ยที่มาขันนะมันก็เนี่ยจ้อน่าวยายเนี่ยแม่ยายนิวยูจีคนนี้จะกาจิวแม่นี่เลยมันทำไมยายนิวก็มาเกลี้ยมินาตัวชาติบิ่มเลยบินามายายนิวตัวชาติบิ่มนะคนนี้บุ้มีจูเลยคุ้งไอ้เนี้ยที่โคโรนาดามายายนิว

ลอยยก็ไปชัดยิ้มยืออดูแต่ดลุมาและถ่ายพอนากว่านี้รอพี่คนเดียวจิลอยยิ้มอย่างนี้คนนี้หน้าเบียวดูลอยยิ้มให้กันตานาและจะกาจีและทำทากาและอาจารย์มาอย่างนี้อาชิมยกโยโจนางเอมียงอาจีชิมยแม่เนี่ยอาชิมนากว่านี้อันยิ้มดอและถ่ายพอนากว่านี้พี่กระตูและลอยยิ้มเชื่อมือขมามาอย่างนี้ป้าแม่สวยพอแน่เขินละตาเสียเจริญโจก็จะมาอย่างนี้ก็ในตอนนั้นจะกาจีเริ่มทักกันและเอ็นได้มาอย่างนี้ก็ไปเริ่มทำหน้าคนนี้อยู่อันนั้นกับผู้ใดอยู่มีรอยนิ้วที่ป่วนหน้าคนนี้คอนเทนเลยอาชอบพี่ฮอลล่าแล้วก็รู้วิดีโอทอที่ตบแล้วก็รู้ลงไงรอยนิ้วกาจีมีอาจจะยังอาจจะ

오통에 아면 디포나 거니 요항 마무드 전라들 거연 야 우미아가야 능아이냐 디마티유라 그토그토 조엘레 콜로 마야 로제이냐 아바풀라 토토 토엥알라 아디마그토 조엘레 아디마로트 타비안로레 에트 빠이타비아테 토토모 토모 호로마야 로아이냐 드미네 디마 바 파차 촐로레 로리안 풀라 호헤 풀라 야 풀라 호헤 풀라 스코이레 호로레 마야 자제 야 크로잖아 코니 아초 토로 마무드 풀라 요지 요점 오드레 오미야 지야냥아 이냐 크로 요하 고투 조레 비시냐 지나 코니 요하 마무 아제 티드나 아초 메시스 모레 코 조레 게미로 이뇨 드미네 아디마 ที่อยู่แล้วงานเราบาลีที่ผู้หลักเชื่อมโยงผู้หลักคุณลุงเงาลอยอยู่และสติ๊กเกอร์และคู่จีเนอร์มาบีมอลล้านนี่และเด็กเด็กขังไงอย่างเงี้ยก็ป้าอาจีเนอร์คนนี้รู้หัวใจแล้วคนดูจังทำลอยอย่างเงี้ยที่ปวนาดอกกุหลาบก็จังทำให้จีเนอร์และเด็กขังไงอย่างเงี้ยมาบีมอลนี่ลอยชมมาบีมอลนี่อาชนะก็ไปรู้หัวใจให้และดอกกุหลาบให้แต่ยาบีมอลแต่งอัตมินเองคุณลุงอยากเด็กขาเจเร่มูลาขลาแล้วอะไรรู้อยากจังเจอย่างเงี้ยอัตมินเองมาพิมพ์สิลานี่ล่ะถ้ามีเนื้อคุณลุงอยากเด็กขาจีอักเกอร์ก็ย้อนก็ย้อนไปเออไอ้เยี่ยนี่คนนี้รูปละท้อน่ามาเมื่อไอ้เยี่ยนี่ถ้ามีเนื้อน่าดิมาชมพัฒน์น่าชมรูปละท้อน่าอยากเด็กขาที่ปวดน่าคนนี้ชมมาไม่ซื้อสมองเลยจนน่าคนนี้อุ้มยาจีดูแลยาจีเยี่ยนี่ถ้ามีเนื้อย้อนหาคุณลุงลงอะไรบ้าปวดท้องลงอะไรคุณลุงละท้องผู้ละละท้องแล้วคู่ดื่มอะไรท้องไอ้เยี่ยนี่ถ้ามีเนื้ออาชนเออมาบิโลเล่นักคนนี้หัวเล่มาบิโมลันี่เด็กขังอาหัวเออบาจิโรยันยูน่ะอยู่ฮะคุณลูกทว่าจีเนอร์อยู่ฮะติดต่อโลแล้วแล้วเฟซบุ๊กพอโลโลแล้วคุณลูกจังเงาเอ็นยูอยู่ฮะจีเนอร์จีอยู่ฮะเนอร์คุณลูกทว่าเฮออาจีจีท้องทางอาแล้วอยู่ฮะพี่เออบาลีที่ท้องพังไงแล้วที่อยู่ผู้หลังอ่างลาโลทะเบียนอ่างลาแล้วอยู่มือพยาฮอนเนไปเชยจีน่ะท้องคนนี้เด็กขานะลอยอยู่เด็กขานะคนนี้แล้วดูแลพายอย่างฮะดูแลพายมาปีกันนี้แล้วไงอย่างเงี้ยคือนะคนนี้แล้วอันนี้มาเฟซบุ๊กพูดเนี่ยคุณลูกดันโอพูดเนี่ยไอ้ดูแลไงอย่างเงี้ยคุณลูกเออมือจุนน่ะมีอันจริงยังยังมีเนี่ยไอ้ดูแลไงอย่างเงี้ยก็ไปดูแลจีอาบ้าพูดละบาลีที่อย่างฮะกูทุ่งจอยเลยพิกัดเธอจีพีเอพูดละตัวเออมาจะยังจะไปทะเบียนเลยนายก็สามผู้หลานนะบุบานาเลียนนะสมบูรณ์อย่าบ้าผู้หลานงานลอยอย่างนี้นายใจถิ่มนะคนนี้ก็ที่มันในโถอ่ะคือถ้าลงแล้วนะก็ที่มันไม่ยันลงอ่ะอย่างนี้คือนะคนนี้ติดต่อผู้หลานเฟซบุ๊กผู้หลานอาบ้าตัวท้องลงดึงอ่ะอย่างเนี้ยนายใจถิ่มแล้วมันทำจีลอยอย่างนี้ก็มีอย่างมือพะอันที่มายาเยตื้อยาเหม็นง่ายเนี่ยก็ไปจี้ยาเสพติดโลที่จีพัดดูแลง่ายสิเจียเนี่ยมาลงน้ำเงี้ยบันเนพัดดูแลคนนี้บิวขวานะพัดดูแลบิวขวานะพัดดูแลเลยดันโนผู้ละเนี่ยนะบิวขวาเลยดันโนมันเนี่ยนะดูแลเลยเพื่อง่ายเนี่ยก็มีสเต็มโลสติ๊กเกอร์โลดูแลเจียเนี่ยก็ไปยาเสพติดก็ไปสเต็มของสติ๊กเกอร์ก็ไปจ้าทางอาจีบเมื่อพาบีมือลาเลยลอยเงี้ยนั่งก็ไปยาเสติมจี้อายุมาสูน่าบียาเลจีฮะคุโรจังทางเจียเนี่ยถ้ามีเนี่ยอายุมาเธอยากูยาลูบีโมเลเลจังอ่ะสติกเกอร์ก็ตัวยากตัวโมเลง่ายยากูยาลูเต็มง่ายยาเล่อบัวดาปองโฮตัวเดินเนี่ยโมเลพายง่ายเนี่ยสติกเกอร์มีอ่ะจีจังทางอ่ะถ้ามีเนี่ยมาโมเลพายมาเลยยาอยู่ติดต่อเดือสูเนี่ยสูเนี่ยอายุมาเล่สูบหมอนาลอยเงี้ยก็ไปยาเสพติดจังทางไอ้เนี่ยสเต็มเมาเลยคุ้งอ่ะกระตุ้นน่าละน่าละเลยอาบ้าผู้ละหัวจะทานเลยลอยเงี้ยมุจิบกูผู้ละอาจิจิยาบีหมอเลยก็ตัวก็ไปจังจิงไอ้เนี่ยเธอหน้าเธออายุมาเธอก็ไปเลยเบลาลูเลยสูงอ่ะลอยสูงเลยสูงนะคนนี้อายุมาอุปัสสมองภาษาเลยเดือดลอยเงี้ยเขาก็ไปลองเลยก็เลยเจอเขาเจอคุณลูกเองอ่ะเลยลองเลยนั่นก็มันเงินก็ของเงินไปแล้วคุณลูกนึกดูเลยนึกดูเลยเนี่ยถึงมีเนี่ยนั่นเลยอาจจะพูดอะไรกันเนี่ยคนนี้น่าฮาลูกเองอ่ะเนี่ยมันเงินก็จีมันจีมันจังกันเนี่ยคุณลูกอยู่หัดแต่กันเนี่ยเออเลยเนี่ยที่จีมันเงินก็คนนี้นั่นอายุมาจีพูดอะไรห้องเองคนนี้เลยเขาดูลูกเขาดูเลยเขามาลูกเขาดูเลยเลย
อายุมาสมองมาแล้ว

0: Rồi nhiều các bác cha dìm dìu mà nghe lên nhà nhà lẽ nhí nó bom này chẳng thả ngay giờ nhiều ai giờ nhí còn đi na biểu đồ rồi giờ nhiều hàng cái này ta nói cho gà gì đấy làm thả gà lấy bác này đã làm ai giờ nhiều các bác làm thả hôm nay còn đi ai giờ nhí còn đi khâu phụ lại giờ họ phải lo khâu ai TV phụ lại ở nhà đi đồ ngay giờ nhà các bác thì đơn na gà dìu ra rồi giờ nhiều mua cả thả phụ lại chả thì rồi giờ nhiều thì buồn na มีจ่าพ่อเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเกือและยาอย่างเงี้ยหมูกระทังอะไรติปวนาหากือผู้หลาตาโลหากือมาเกือเนื้อห้ามผู้ไหลนะหากือผู้หลามายาแต่ไม่แน่ไฟฟ้าเนี่ยสุจูเกือเธอร้อยอย่างเงี้ยหมูกระทะเธอเจือมือจะโตเนื้อจีหาผู้หลาจีหมาผู้หลาก็รู้ว่ามือจะโตเนื้อก็ร้อยอย่างเงี้ยก็จีก็ทมก็จีก็ทน่าหากือผู้หลาปมวันยามีให้เดินหน้ามังกาสีตัวนี้ป่ามือจะโตกันน่าหากผู้หลามันยากันนะไฟฟ้าผู้หลากรู้เห็นมาบียาเลยห้ามผู้หลากรู้ไฟฟ้าในสุดจูฐานะร้อยเงี้ยมุกท่าเธอขุดจ่าที่มาขู่เฮียอย่าห้องไออย่างเงี้ยอย่าผู้หลาขุดดาวขุดใจหือแล้วก็ไม่รอน่าจีๆยกค่าเลยของเงินแล้วขุดใจยกค่าเนี่ยได้ไปแต่ขุดดาดของเงินเลยเฮ้ดูร้อยอย่างเงี้ยขุดจ่าละจีงอ่ะที่มาที่ปนามีจ่าชดจ่าละยังไงอย่างเงี้ยจีมีในน่ากนีเฮ้ก็ป้าที่กันนะกูจะเฮ้ยอายุมาอยู่นานๆแล้วก็จีมาจูงอ่ะเฮ้ยอยู่นานๆแล้วมาจูงหน้าที่มาก็ป้ามีจ่าแล้วสุดจูทำไม่รอยอยู่เธอก็ซุ่มแล้วซุ่มห้องมีจ่าเธอไฟฟ้าเธอที่ก็รู้มาตัดเลยยังไม่รอยอยู่หน้าที่มาหลายเยอะที่มาไม่ดูคนนี้จูแล้วก็รู้ว่ามีรอยที่ไม่แน่มีจ่าเออชดจ่าแล้วยังไงอย่างเงี้ยหน้าที่มาคือก็ป้าอันที่มันโนเทก้าเลยที่จีมาดานาโลสันโนเอมันโนนิวพังน่าโนบอมบุรามันโนรุน่ามีจ่าเล่ดูแลยังไงเจย์เนี่ยที่กาเล่ไปดูตาเล่ชื่อเล่เล่นในเพจเล่ยามงายเนี่ยมุกท่าจ่าจีรอยเนี่ยตัวมินเน่ไฟฟ้าเนี่ยสุดโจน่ากูทูใจก่อนเนี่ยฮันเจอก็ยิ่งเทงไงยังไงเนี่ยกูจ่าเธอก็ป้าอันที่มันยิ่งเทจีจูก้าลานาจูก้าโยนานาเล่เลยจูงาลาเล่ลานาเฮ้มาจูน่าที่มันชดจ่าละไงเนี่ยตัวมินเน่เฮ้น่าก่อนนี่อาจจะไม่ชดจ่าละน่าอายุมามือยาเธอร้อยอย่างนี้กระทะไฟฟ้าแล้วเธอยังมาชุดโจทำไม่รอดที่มามาจัดเดวก็ยังมาแล้วมาบีเทน่าที่มาจิมาบีเทน่าร้อยอย่างนี้เธอไม่แน่ถึงก็ที่มามีจ่าเล่ชอลังอาเจียเนี่ยกูจ่าเนี่ยไงอีเล่น่าที่มาโมดูคนนี้ที่จีมาด่าไม่รอดสนอคนนี้กูโลโนเทงเออายุมาจิ้งก็ยังเจ๋อเล่น่าที่มาโมดูตื่นเล่ที่พูดเออชอลังน่าเอสมองไอ้พิการเลยเปลี่ยนยังไงอย่างเงี้ยเธอไม่แน่มุกท่าคนนี้อายุมากคนนี้ชอบมาคนนี้สมองผู้ละหมอลามีรอยอย่างเงี้ยเธอไม่แน่ที่มากระจิกกระทอจานเนี่ยมุกท่าจานคนนี้กระจิกกระทอจานเนี่ยหากผู้ละเขาโลยุ่มหน้าคนนี้ที่มาคนนี้มีจะชอบจานแล้วก็มายากุงานเนี่ยก็หน้ารอยอย่างเงี้ยที่มาคนนี้และนึกมาซะใช้จางานเนี่ยน่าตัวคนนี้มุกท่าจานจืดยาโยโย่ยาโย่ละท่าจ่าเลยเอ็มยูจอนอะไรที่มีในที่มันยืออีสานนี่เป็นยาเล่นในยาจ่ายเนี่ยสัจจีก็แล้วแล้วยามจ่ายเลยพ่อจ่ายนะที่มันยืออุมาผู้หลายยืออุลูปีละมีเลยนิวกามยืมุกท่าผู้หลายจ่ายก็กองอายนิวมือผู้หลายมือมาผู้หลายไงหากผู้หลายมายุ่มหน้าก่อนนี่อยู่หาจืออาจจะยังอ่ะหากผู้หลายยุ่มเล่ยุ่มกายหน้าก็อยู่หาก่อนนี่อยู่คือแล้วจะคือมีจ่ายเลยไฟดูแลก็มีจะชลก็มายากุงาลงก็หนาบุตรเหมือนเองอะไรยุ่งก็ยุ่งเลยเฮน่าห้างเลยผู้หลายจะก็ยังไงเนี่ยคุณรู้ว่าจีเนี่ยมีจะสุดจุดท่านเนื้อนุ่ยแต่น่าดีมากคนนี้กูจะอ้างข้อความยังห้องไงเนี่ยก็ยังน่าเลยยี่เทจีจงอาลาเลยเฮ้ยยี่เทจีมาจูน่าดีมาตาเลยอยู่หามุดพัดเจน่าลอยอยู่หาคืออยู่จีจีก็เล่นโนเทน่ามีไฟฟ้าแต่อยู่จนน่าคุณรู้ชลไม่เย็นอยู่นาใจก็ทิมเล่มทำน้าพาวเวอร์แบงก์ไงเนี่ยพาวเวอร์แบงก์น่ามีจัดที่มานักกาผู้หลังแบตเตอรี่สามร้อยแล้วไม่ร้อยเงี้ยที่มาแบตอากาศผู้หลังไงก็ป้าชัดเบี้ยงทันในพีพีชังอะไรเงี้ยพาวเวอร์แบงก์หุ่นเยอะแล้วเบอร์ผู้หลังเปล่าไงส่วนใหญ่ยังไงเงี้ยน่ากูทุกอาทิตย์อายุเจเนียยุ่งงานน่าที่มายังไงร้อยเงี้ยที่มายังไงก็ป้าชวนในมาตรฐานและมอกรและกลัวก็ยังไงอย่างนั้นนักการพูดละอังกาลอยคอมพิวเตอร์พูดละอังกาเลยอันนี้กลัวที่มาตราหน้าพูดละโคตรงพูดละกลัวเยอะนะถึงปวดนะกลัวเยอะกันนะมองก็มาอ่ะอย่างนี้ที่มันเนี่ยมาตรฐานเลยมาเงี้ยน่าอยู่มาเนี่ยบ้าจริงจริงทางคนนี้มองก็มาอ่านอะไรอย่างนี้ถึงกันนะหั ผู้บาลลาบือมือพนเอือโลแรกกับพนเอือโลแรกไงยอยยาแล้วไงลอยยอยยาแล้วคุโรอ่ะนะอะชอแล้วแม่ค้าตื่นแล้วบริแม่ลีแล้วคุโรอ่ะตื่นอ่ะกันนักกายกันมังเงคุโรอ่ะนะลอยยิวเฮน่าคนนี้ยาเฮยาเลยเฮน่าคนนี้ยูฮาจิวยอยยาแล้วยูหมดนะยูฮาจิวลาบือไปแล้วก็ยังหนุ่งอายเนี่ยทุกมิเนเฮยูแล้วหนุ่งน่าคนนี้บ้านนักกับผู้หลังกันคอมพิวเตอร์ผู้หลังอังกาเลยเยอะหลานก็น่าอายุมาน่าขอบปองมาอันนี้เบื่อเย็นอยู่คุโรอันน่าลองอายุจีน่าอายุมาก็ไปขอบปองอันน่าบางกจิกทอเลยคุโรอันจีจีผู้หลังก็คุโรอยู่หาทางผู้หญิงไอ้จ้าพ่อแม่เลยแต่ละน่าผู้หลังลอยเย็นอยู่แต่ละน่าน่าเหมียดติปาคุโรอันช่วงนี้อันหัวละเลยก็เดี๋ยวจะมาสินยานี่ลอยยิ่งมาสินยามาสินยามีเนี่ยยืดฐานเนี่ยพังตกแล้วน่ากว่านี้คุณลุยสังอาเลยก็มีเนี่ยอดีมาอดีมาเยอะเงาลอยอยู่นะเกลียวเยอะกว่านี้เฮน่ากว่านี้นักกาพูละนักกาสัตดานเลยงานเนี่ยนักกาสัตดานคอมพิวเตอร์สัตดานเลยยาเยอะงานยาเยอะในใจทีมน่ากว่านี้วิ่งพูละสังนี่ยังไงอันที่มาเจียจู่ๆยายยังอะไรเออไอ้ด้านเนี่ยมาเยี่ยนอยู่จู่ๆยายยังเลยนะคนนี้ที่พวกน่ะอีสันนี่มาเยี่ยนเลยคนนี้จู่พวกต่างๆจะน่ารอยอยู่แล้วก็ป่าท่อระบายน้ำเลยคุณรู้ก็ยังหอยง่ายเนี่ยที่พวกน่ะคนนี้ก็ป่ามาอีเจียนมีอยู่บ้างท่านเนี่ยคนนี้ยายยังจะอยู่เยี่ยมมาเยี่ยนคนนี้รอยอยู่ทุกมิเนี่ยแล้วก็ป่าท่อระบายน้ำเลยตะแกงของงาลอยอยู่แล้วก็ป่ามาบิบิวกันอาจจะจีพูดอะไรชุลิทางก็ยูฮาจีเลยอยากไปเจงอะไรเนี่ยนายูฮาจีขยับพูดอะไรทับบิจิลังแล้วเองอะขยับพูดอะไรครูบิจิลังหลังน่าล้อบาสุกุปาท่อแล้วใบน้ำหึ่งหึ่งก็แล้วก็ช่วยอะไรก็ช่วยนะก่อนเนี่ยเยี่ยงเลยไงอีจูเยี่ยหึ่งกุปามาอีดูยามีดังดังดังยังอะไรดังดังดังดังน่ะอันนี้ที่อันนี้อันนี้บิจิลังก่อนเนี่ยน่าอยู่กันนั่นเองบีเจก็ไปอยู่อื่นนะหุ่นตัวเปลี่ยนจริงนะหุ่นมาอยู่อันนี้นะคนนี้หุ่นเขาจุกตอนนั้นยังอะไรไงอย่างนี้ทุกทีเนี่ยหุ่นกันนะคนนี้อยู่ห้าอยู่กันนั่งอันนี้อยู่กันนั่งเล่นหมดนะคนนี้ยาละเจเลยยาละเจอย่างเงี้ยก็ไปตะเกียบหุ่นเลยจูบอยู่เจมือไปอยู่เจอยู่เลยน่าอยู่ห้าเขาอยากบีเจอยู่เมื่อจอดนะคนนี้อาชอทางแรงอะไรอย่างนี้ทางแรงตั้งทางก็ฉันก็อยากบีเจงอะไรขยันก็ตัวฮึ่ยเจี๋ยแล้วละเบอร์เนี่ยล้อขยันนะขยันแล้วสระกูพูดละอยู่ฮานเนี่ยหอยอุ้ยจ้าพูดละเธอถุงดำพูดละดองเลยอย่างนี้นะขวบพัสตินะคนนี้อยู่ฮามาอ๋อนะคนนี้ฮึ่ยที่ถุงเนี่ยสระกูที่หุ่มเลยอยู่ป่าทางเนี่ยคุณรู้บีเจนะคนนี้อายุมาคุณรู้ละป่าทางก็คุณรู้บีเจนะที่พวกนั้นทั้งขยะเหี้ยวอะไรมาหอบผิวยาอย่างเงี้ยหอบผิวไอ้บิดเทลเองอะมันก็น่าหอบผิวมาบิดเทลนะคนนี้อุ้ยเย็บยังทั้งเนื้อทั้งขยะบาลเองอะก็มาบัดช่วยเลยรอยนิ้วทุ่มในหูนะคนนี้ที่ที่ชาวบ้านเนี่ยคุณรู้บิดเจน่าหอบผิวไอ้ผิวเทลทั้งเองอะอย่างเงี้ยน่าช่วยเลยเย็บขยะเลยเรื่อยเรื่อยก็จริงอะเลยอุ้มยาจีเลยอาปานาปาเลยสระกุนสระกุเลยกระป๋องนะกระป๋องเลยยมันเนื้อคุโรงาซาตุนะงาซาตุเลยคุโรอายมันเนื้อคุโรเบนทากาโรยิ่งน่าอยู่หุ่นน่าหอบผิวยันหอบผิวเทเลงาเย็นยูหัวหน้าคนนี้ขยะก็กงาเย็นยูเฮยูจีคนนี้อายังคนนี้จีกระเมย์ก็ไปให้เจล่าหัวหน้าคนนี้ขยะชะกาเลยบินาเมย์เย็นยูขยะชะกามนาคนนี้ก็ช่างอะเชื่อมมังอะยังเนี่ยตัวคนนี้ขยันช่างเอขัดทั้งพังเอช่างจีน่ายังเนี่ยก็ไปบุตรนะคนนี้งานปีใหม่แล้วบุตรงานยังเนี่ยที่มีขัดทั้งพังก็ก็ไปห้องเอบิช่างจีมีอะไรยังอยู่งานคนนี้อยู่อันน่าวกลืนมาอย่างอยู่นี่จิตก็โลจอดาลันเน่โอลันเน่เชล่ากันนี่จ๊อกันเนล่าลอยอยู่ยูพอนักกลืนมาอย่างอยู่กันเนตันะขยะชะกาบินามากลังหือมาอุดุธมา
1: คุณมาเผาที่มออิมิวลูกเอบิโยมาเอชื่อจิตเชราอิมิอายุเอบิโยมาหุกาเขยิโอHa, m mate mo imi mo me go e bi yo lo ma kono ja ye nu mo a bu ma to e bi yo ma e ke ni nu ge lo no ha ja ke o ma ngo a no ja ye nu mo bu ma to e bi yo ma Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tibu, Hoga Longhe, O Tibu Moshu Tonga, Aye Zahu Tilan Tong, Long Tong Zahu Long Tong, Tibu Moshu Tonga, Aye Zahu Tilan Tong, Long Tong Zahu Zahra lan tan ahu wa medu tan ra nga ye Zatan ti lan tan e lan tan zatan lan tan ra Ya ti e doge tan ra nga Hoka lan lo se nyi a lan yang e Hoka lan lo se nyi a lan ma pan si hui pu mu ma Khe ji ma an ji e ya nya Hoka lan lo se nyi a lan pan ho pu mu ma Khe ji an la le Ha Zohu ti la ta e la ta Za e Zohu la ta za Zohu la ta la no je piya Kishu ta ra nga Koka pu mu ma an ka ji an e e Ya Zohu ti la ta e la ta Zahra la ta e te da ngô Chang ra nga Zahra ti la ta e la ta Zahra la ta ha pa da di chang ra nga e Hoka la ta te ni a la ma pa si Hwe pu mu ma a Khe ji ma a ji e ya nya de
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ธนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของทัพบกแด่นายตาโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสต่างกราบกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแก้วใสรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอไพลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสรพรมมารายงาน
3: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมยซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเมื่อหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเมื่อหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาวย้อนสู่หือวิ่งเหยียนขวัญเงาเจ้ายิงเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในพื้นที่เจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

0: มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องผู้ยินชมสิงใต้ตั้งสิงกูก็กูก้นค่ะชบกันตีในตอนการห้องปล่อยสิงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะห้องปล่อยสิงหับการคุณตั้งเมืองจึงไทย AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยสิงกูวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนยกลางคําข้าวยามจําหนังตั้งเมืองจึงไทยค่ะวันเลยเมืองนั่นเนี่ยก็ข้าวยามก็ติเปลี่ยนไปหลากหลายกว่าซึ่งในค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะตอนดาในวันเมื่อในเฮาค่ะครบทบซ้อมกันเสถึงมาเนอวันจันทร์ที่3เลือนทน82เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่ปีพุทธ2เหง5ปากปลาย69เป็นย่ามเลือน8รอง5คําในวันเมื่อในเสอยู่จอมขาวหมู่ขาวนวลค่ะครบทบซ้อมกันเสออกมาดังเพียงความอย่ามาโหใจคือใต้ในนั่นค่ะมาฝากตนจู้ถึงฟิงโหใจคือใต้ในค่ะมาฝากตนจู้ถึงพี่น้องเฮาเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันดีในสิเฮามีดังซื้อเจอในนั่นค่ะโยกกว่าไหลไปไหลก็ให้หลอดเพเขียนกันกูก็ Google ค่ะผมจ้อมพับตอนอยู่ดังเมืองเขค่ะอยู่ดังหนองแฝกอยู่ดังจอมตองอยู่ดังเก้งใหม่อยู่ดังเมืองกอกอยู่ที่หลายๆตรงตักกันเข้ามาไหลผมจ้อมพับตอนกูก็ค่ะออนทางในในค่ะที่ออนเอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าลาสีมาฝากตวนจู้ถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเขากันค่ะป้อเดี๋ยวมาโดยตั้งป้อท่องจึงไทยในถึงฝนเดือดตกมาโหปากมัน60ถึง80ในค่ะในปืนตีฝนเดือดตกน้ำตั้งเจดวันแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองน่านเมืองตากและอุตรดิตในนั่นค่ะอ๋อป้อเดี๋ยวมาโดยแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องลองตั้งเมืองห่มตุ่มเมียนมานั่นในจึงเจตุกตั้งไหลพองไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาค่ะก็มาตุ้ยเทียงไหนนั่นค่ะพอมาตุ้ยนั่นในจึงเนี่ยค่ะลมกัดลมเย็นก็ตึกเลยว่าหลีฝนที่ตกมาโหปากมาในหมอก 60% ในปื้นตีค่ะพี่น้องเฮาเขาโยกอเดจางเฮ็ดเฮาเมื่อหนังตั้งเมืองใต้เฮาค่ะหลายๆๆองตีก็ติฮดทบยาฝนๆล่มๆแหละติมีผ้าผ่าผ้าหลังไรเหมือนกันในนั่นค่ะบางพื้นตีค่ะนะพี่น้องเขาค่ะรู้เลยด้วยว่าบางพื้นตีอําเจอว่ากูตีกูตั้งหนังเก่าในได้ก่อมเจอหนังเก่าในนั่นค่ะเนาะเพราะเดี๋ยวมาด้วยจังไหนก็เดี๋ยวเลยหันถึงว่าฝนล่มในโหปากมัน60ในพื้นตีนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพอหมอก10มองถึง10มองไป45มันในนั่นฝนเด็ดตกนําอิดอ่อนหนึ่งในเนาะอันนี้ด้วยจอมเขายามจูมองมันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เดี๋ยวเลยว่ายังตึกถูกเลยไว้ฟังกันเกี่ยวกับไปลองฝนล่มย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนเยอะก็ตั้งเปลี่ยนอันมีในข้าวฝนเหมือนหนังว่าตั้งเปลี่ยนวัดไออยู่อเมริกินอําหวานตั้งเปลี่ยนอันลูกดียุ้งตั้งเปลี่ยนอันดีเปลี่ยนตั้งกินตั้งย่ําเฮเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนก็สั่งเป็นไรต้องกว่าต้องเฮต้องอากาจําจะได้กินน้ําปนดินนั่นเพียวเออจังได๋ค่ะหนูเลยฟังกันไว้โยกอตัวสัตว์อันมาจอมข้าวผลมาได้เป็นมงเป็นแมงกลงอแมงจะลางงูจําจังได๋ก็หนูเลยฟังกันไว้แหละในเป็นในหว่ามันก็ว่าในหว่าในทําเฮ็ดทางลงในก็อย่าไปว่านึงก็ยืนบ่ว่าเฮาค่ะก็ยังตึกถูกเลยเพียวๆปัดๆจอมเฮือนจอมยีเฮาค่ะอย่าไปเฮามันฮุกมันหามอย่าไปให้มีมงมีแมงเข้ามาไต่มาตอมในเฮือนกูมันเข้ามาเป็นเพในนั่นค่ะนี่ก็มาฝากตวนจู้ถึงกันค่ะตัวน่ะเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเฮาเขานั่นนี่ก็คือรู้หลอมตื้อถึงมาเข้าเจ้านําให้มันลีโดสัตว์อันเฮาค่ะเล็งนั่นนี่ก็รู้หลอมตื้อถึงเขาเฮ็ดอ่องตีอยู่จังซับมันเขาให้มันหลอดผลลีๆนั่นค่ะน้อยโยก็บ่ผ่าพลังข้าวฝนอย่าไปกะไปตีหน้ากลางตรงหน้ากลางปางกูยะผ้าผ่าค่ะนะในกอลิโกเนี่ยในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันค่ะโยกอมือหนังตั้งเมืองแหลนลินใต้เมืองไทยเมืองมารเนี่ยค่ะตั้งตาคิเลค่ะหลายๆองตีแต่หรือย้อนบือว่าลองเจ้าป้ายมักมีเขาคุดแฮคุดค้ำในนั่นค่ะโยกอเฮทลินหยุดลินกวนลินปังเฮียวเซเลนำกะอุนำทมน้องนำเนี่ยนั่นขนาดเนาะลองตั้งเจ้าในกอหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกำเนิดเขามาตัวค่ะพี่น้องเขาต้องทำกันเขามาเกี่ยวกับเรื่องว่าเปิ้นตีมาเมื่อวันที่1เดือนธันวาคม82เฮงปลาย26ข้าวยามเข้ามาใน3วันในเยาวเกี่ยวกับเลยลองว่าป้อเฮาค่ะอ่ำใจก้าวไว้สั่งเจ้าหน้าที่ปลิกจอมเซ็นตาสายตั้งอันเปิ้นห้องว่าค่าปรับใบสั่งจราจรเออแน่เนาะเนี่ยก็ป้อว่าเฮาค่ะอ่ำใจจอมหนังอันเฮาค่ะย่าตามตั้งผิดเหมือนหนังว่าขับรถเพ้อบนตี5ขับรถผ่าให้เขียวขับรถผ่าให้แล้ง5เยาวก็ขับรถในเหมือนหนังว่าผิดปักเปิงหมายมีจําเจไหนค่ะเนาะอันนั้นก็กึดไว้รถกล้าติอําจะอองตีมันกึดนั่นเจไหนค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยาก็
1: หรือไรฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะย้อนเบอร์ว่าป้อเขาค่ะอ่ำใจกาหมับมือลมเจ้าหน้าที่ปลีกอันเปิ้นปันไว้สั่งจอมเซ็นตาสายตั้งจราจรนั่นเย่าในนั่นจึงเขาค่ะติอ่ำไรป้ายภาษีลดกาเขาค่ะมาตูเตมันมือเขาค่ะกับต่อทะเบียนนั่นในนั่นค่ะย่อก็ติดถูกเฮ็ดจอมหนังปักเปิงไม่มีกว่าในนั่นค่ะเขาค่ะสำเต็จเลยเฮ็ดจึงหรือละมันก็ว่าเขาค่ะอะไรมาเป็นซาเขาค่ะอ่ำใจอันนั้นมันเป็นมือป่นมะแต่เหลวในเปิ้นเตียวเตียววันที่หนึ่งในมะเข้ามาในสามวันเย่าย้อนอะไรพี่น้องเขามังกอก็อันเลียดหูเนี่ยเก่าว่าว่าบาเปิ้นเฮ็ดออกมาคลิปเฮอันอันเนี่ยก็กลุ่มเลยว่ากลุ่มเลยเซกลุ่มเลยเนกลุ่มเลยว่าเขาอาเฮ็ดเฮวําไรแล้วเฮ็ดมามีเป็นซิเป็นเศร้าที่เฮิร์นในเฮากะโตยังไรก็เปิ้นว่าเปิ้นตีเอาวันที่หนึ่งหรือในมานั่นน่ะพี่น้องเขากอบนั้นเลยทอมลีลีก็จ่องแก่เตรียมจ่องแก่ว่าเนาะกูเปิ้นว่าเฮาปักล้อเนาะเออกอบนั้นใครรัดซื้อๆให้เนี่ยย้อนนั้นเลยพี่น้องเขาหลูเลยทัดทองเลยถ่อมตุ้ยลิลีอีสังเสมว่าข่าวเงาอันไรเป็นอันปลอมอันพังข่าวเงาอันไรเป็นอันเตมันเนี่ยก็ถ่อมเฮ็ดทัดทองตุ้ยลิลีถ่อมหูไหวหูค่ะพี่น้องเขาเขาลงตั้งซึ่งไหนค่ะเนาะก็ได้ก็เดี๋ยวมาลาดนี่ว่าไว้สั่งอํานั้นก็ไว้อันที่เฮาญาเจ้าหน้าที่ปลิกจอมเสียนตาใส่ตั้งเขานั่นเตรียมย่อให้ห่มกระจายย่อในซึ้งป้อห่มกระจายเฮาก็เต็มเลยป้ายวงกลมอันที่เป็นภาษีมนัดต่อปีต่อปีนั่นสิของของนั่นอันที่ปะไว้ดีนางโหลดกาวค่ะนั่นเอออันที่อําไรมาที่อําไรมาเนี่ยค่ะเฮาค่ะกดจัดกดทัดด้วยว่าเฮาขาดจ่าย5อําจ่าย5เข้ากับที่ตั้งเว็บไซต์ PTM Police E-ticket ในนั่นค่ะของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ปลิกถึงไทยในนั่นค่ะเนาะที่เว็บไซต์ตีในเข่ากาดด้วยไล่ในนั่นค่ะเว็บไซต์ PTM Police E-ticket ในนั่นค่ะเข่ากาดด้วยค่ะย่อก็เฮาค่ะลงเซ็นสายหมายเซ็นซื้อเฮาค่ะรวยหมายกับตัวเฮาค่ะเนี่ยค่ะหมายไว้ขับขี่อํานั้นก็หมายแผ่นป้ายทะเบียนรถเฮาค่ะมันก็ได้ออกมาปันเนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาเนเปิ้นว่าหลุดการลําในเฮ็ดผิดปักปึงก็คือเจ้ามันติลาดออกมาปันพี่น้องเขาปึบออกมาปันหมดค่ะพี่น้องเขามันก็ว่าเฮาค่ะก็เอาซื้อเปิ้นซื้อลงเออก็ซื้อเปิ้นซื้อก็เป็นซื้อคนนั้นเนาะค่ะบ่สุ่มใจกวนก็นั่นก็ได้หยับก็เพิ่นนั้นเมื่อเฮาค่ะได้ปึ้งอิงเปิ้นนั่นซื้อบันรถก้าวเฮาแลเฮาเป็นทางพี่ทางก็เฮาได้เฮ็ดเออนี่อย่าไปวนมามันจะซื้อเก่าลงก็คือก็เฮ็ดเอาเออนี่ไรค่ะก็เปื้อว่าซื้อก็ปึ้งเปิ้นมื้อซื้อแค่ไรซื้อก็ต้องจ่ายก็จอมหนังอันเปิ้นส่งมาปานนั้นอย่าไปปล่อยให้เป็นปุ่นพรกวนอันที่หันถึงกลางใจซื้อให้ซื้อบันใส่บันซื้อเขาเฮาก็ซื้อบันเฮาเฮาก็อย่าไปไหวมองมังลองตั้งเชื้อในนั่นค่ะพี่น้องเขาเออในลำรองเนี่ยมันก็ในปล่อยแปดเสือสลามสนใจทั้งในนั่นค่ะน้องเจนก็อย่าไปให้มันเป็นในนั่นค่ะสังเจอว่าเฮาค่ะอำจ่ายแต่เอาวันที่หนึ่งในมาในก็สังเจอว่าเฮากางกาข้างกาจ่ายมันนั่นในก็เฮาก็เตรียมจังต่อภาษีต่อปีไรต่อเฮาค่ะพอจ่ายให้มันพอเหย่าหมดเหย่าก็ตีไว้อันใจโซข้าวนั่นเดี๋ยวใจเลยสามสิบวันกุ้ยจังนั้นค่ะเหย่าก็ถูกยามหมดแบดว่าคะแนนประพฤติเนี่ยลองตั้งเฮ็ดสร้างลองฟิงยามนั่นในนั่นค่ะเนาะเหย่าก็ไว้ขับขี่นั่นก็ติดตัดแบดในนั่นค่ะติดตัดแบดตัดแบดเหย่าก็เพราะว่าเฮาเฮ็ดผิดนำอํากาจ่ายอํากาจ่ายแปดในอํากาจ่ายขึ้นเนี่ยจึงมันก็ได้ถอนมันไว้ขับขี่เฮาค่ะจึงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งซื่อในก็เพราะว่าให้ผิดนำปนตีเจ้าหน้าที่เขาได้ออกพื้นลีออกมาปั่นฟังเยอะก็ฟ้องเนี่ยค่ะเฮ็ดจำหนังอมุคดีเปิ้นมีไว้นั่นจึงในค่ะนะกอบนั้นลงตั้งซื่อในอย่าไปไหวเมาหมางเยอะก็ลองทำเป็นก้นไทยลงอ่ำเป็นหางในกลมใจค่ะมันเป็นไม้ไว้ขับขี่ไม้ครับตัวมันดึงมีไว้อยู่เย่าซึ่งนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะมาฝากฟังไว้ปันกันหนังหือเขาค่ะพอดีอ่ำเฮ็ดพิษเดี๋ยวก่อนมันเตียงไงแง่ตอนตาเขาค่ะในนั้นค่ะออกพี่น้องเขาเนี่ยก็ขจรเสียงออกมาฝากตอนจู่ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขากูก็กูก้นซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะถมได้เพียงความหนึ่งโหค่ะเพียงความอันนี้เลยชื่อว่าอ่านลืมมะเลยอยู่ในใจหนอกคำเมืองยางห้องไว้สืบถามจอมกันค่ะ

อันลืมไม่เลยอยู่ในนั่นค่ะสังเกตว่าเขามีลองตั้งตังเจอคัดเจอนั่นในจึงลองสังเกตว่ามันตื่นเป็นลองไงเงียบตนตาเขาค่ะเฮียงเลยว่าไงเงียบแล้วก็บอกว่าเขาติดคัดเจอแล้วเต็บตัดมันเปียดไหนก็พอเขามีลองตั้งเต็บตัดเส้นเจอเส้นนั้นเหี้ยมันก็ตื่นติดเต็บตัดไหลมันก็ติดเต็บเปียดไหลสังเกตว่าเขากลุ่มมุ่งมองถึงหาหวยหาหามันกลุ่มวนวันวันขึ้นขึ้นเกาอ่ำจังกินเขาอ่ำจังกินอีสังอีสิงกลุ่มเมื่อในเกาอยู่อ่ำไรเกาติดพอเปลี่ยนเส้นนั้นมาหนึ่งกินเขาก็อ่ำหวานสองนอนก็อ่ำรับสามในนั้นค่ะตั้งเปลี่ยนก็ติเข้ามามือพ่อเขาขาอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนมีแห้งกำขับแน่ไปเปลี่ยนเสื้อหนันมาเนี่ยเขาหลุดเลยเปลี่ยนไปหลากหลายไปวนลองเฮ็ดลองสร้างเขาขานั่นไหนนั่นค่ะอย่าไปเอาเจอตัวเจอเขาขากับปักไว้ปั่นก้นหนึ่งก็เย่าสีแลเฮ็ดเฮามันปดสุกสุกเจอหลังเพียวอ่ะยุ่มลิกินหวานก้นหมังก็ว่ามันเป็นทางนั้นดูเกาลันเกาเขาก้มกินมันนอนเป็นนั้นมีไหนมันมาโคเจอมันรู้แล้วเปิ้นก็ติไม่เจอซ่อมเฮาขาเถียงย้อนนั้นแหละย้อนก้นโกนึงนั่นสิแหละเฮ็ดให้เฮาแหล่ตังก้นหิมหอมเฮาขานั่นสุกเจอนั่นอย่าไปเฮ็ดลาลาแน่นี่เป็นบอกรัดถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะนะบ่แม่นพี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ติเลยว่าคัด

0: หูเจอในมันติจังเป็นนองเป็นเย็นเลยเพราะเขาขากินจังให้เธอเป็นตับแข็งเลยหนังหือโปรตีอ่ำเป็นตับแข็งนั่นหูเจอหรือเลยเกล็ดแข็งอ่อนตั้งก่อนเพราะหูใจเกล็ดแข็งได้เลียวเต็มเลยกว่าให้ได้ตับเขาขามันแข็งบ่ฮ้อค้าเงื่องแวเราในข้าวตั้งหนึ่งเหลือในอ่ำกินในตับเขาขาในไหนก็มันติเลยหรือเหอในค่ะอ่ำยาแอลกอฮอล์ในมาเฮ็ดให้มันแข็งในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะบ่ฮ้อเงื่องแวเป็ดเราอ่ำกินเหย้าในจึงมอกซองเหลือในตับเขาขานั่นมันเตะๆเฮ็ดให้มีเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาในนั่นค่ะเอี่ยวก็ไขมันอันที่มาจับตับนั่นนะมันก็ติเจิมที่หายกว่าลอยๆเนี่ยมันจะว่าหายหมดเขาค่ะนะจึงนั้นในนั่นค่ะอยู่ที่ว่าก้นก็นั่นมันมีไขมันจับไว้น้ำหาเอี๊ยซึ่งในแทงกำหนึ่งกว่าเนาะพี่น้องเขาค่ะบ่ว่าเฮาค่ะเงื่องแวเป็นนําเราแอลกอฮอล์ในข้าวตั้ง3เหลือนเหย้าในจึงตับเฮาก็ติลีขึ้นมาเซลล์ตับเฮาค่ะนั่นติมาแก่นแข็งมุนเลี้ยงมาเยอะก็เหตุการณ์เลยขึ้นปักเก่าเหมือนเก่าในนั่นค่ะย้อนนั้นแลสังเจอว่าลือเฮ้อเยอะก็เงื่องแวเป็ดไหลในก็เงื่องแวเป็ดตับเฮาค่ะก็มันก็ติลีจัดปานเฮาค่ะมันก็ติลีเยอะก็เงื่องแวเป็ดลองตั้งเป็นแก่นสาตับจอมในนั่นค่ะเยอะก็บ่ว่าบ่เฮาค่ะอํากินนําเราแอลกอฮอล์เหย้าในจึงมันก็ติขับเป็ดลองสารก้องอันมีในตู้กวนเฮาค่ะนั่นนี่ออกกว่าในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากตวนจู่ถึงป่าไม้ปีน้องเขาเขากูเกาะกูกวนเจอหนังไหนไหนนั่นค่ะนี่ก็มาฝากตอนจู่ถึงกันกูวันวันเดียวเนาะเงื่องแวอะไรก็เงื่องแวในค่ะเนาะปีน้องเขาเขาค่ะหนังหือปกติเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเขาค่ะมันปกติตื้อเข้มหลีไหนนั่นมาฝากตอนจู่ถึงกันเจอหนังไหนค่ะปีน้องเขาเขาค่ะเยาะก็ลองตั้งเรียนแต่เร็วในติใกล้หันเป็นขาจ้อมกัดจ้อมซาจ้อมกัดนัดวันกัดจำจะในหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะเนาะสกุชชี่เนี่ยค่ะสกุชชี่ในเป็นตั้งเรียนลูกอ่อนก้นลวงก็เรียนอะไรเหมือนกันนะเยาะก็มันจังติเฮ็ดเฮามีถัดสันก็เป็นตั้งเป็นแก่นสาไลในนั่นค่ะก็นั้นแลภายตั้งหลูล้อมได้ถึงลองรอดเพนั่นเปิ้นก็ลงปืนตีเนี่ยค่ะกว่าหลายๆตีกว่าตียอบแปดสกุชี่อันดีอัมมี่มออกอันว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในนั่นขนาดอัมมี่ลองเปิงถูกแมนจำหนังปักเปิงหมายมีนำเตอร์จำถึง 20,000 อันในนั่นค่ะไหว้สีว่ามีถัดสารถัดสารกล้องอันดีจ้างให้ได้เป็นแก่นสาไรในค่ะแล้วก็นั้นในลองตั้งเจอในมันติดตุ้มเตอร์ต่อถึงลองตั้งเป็นในค่ะตุ้มเตอร์ต่อถึงป้ายอยู่ลีแล้วก็ตุ้มเตอร์ต่อลูกอ่อนจอมเรียนบุบหลวนเขาได้ซื้อเขาได้ไข่ไรตรงใจแล้วพ่อเมย์หันว่าในมันถูกอย่าไปซื้ออันกลางมันเองกว่าซื้อมากกว่าซื้อมากก็ยังเพราะว่าอันถูกอัมพันลองปักเปิงใหม่มีอันเป็นเฮ็ดลองสร้างนั่นในติดจ้างมีถัดสารกล้องถัดสารอันจ้างให้ได้ก่อเป็นแก่นสาไรลูกอ่อนก็ติดตุ้มเตอร์ป้ายย้อนนั่นแหละอันในก่อนหลูเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อพ่อเขาได้ซื้อตั้งเรียนมาเรียนก็อย่าไปลืมตัวว่าตรงมันมีQR code มัน5ว่าเป็นคู่ของอันติพันธ์มาตรฐานพิงฟิงปึงลองรถเพมันยาว5จึงเจ้าหนังไหนค่ะเนาะลงตั้งเจ้าไหนในนั่นค่ะนี่ก็ย้อนฝากฟังไว้ปันปอมไอปีปีน้องๆเขาเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ะหรือให้หรือใจชมได้เพียงกว้างมือไก่ย้อนเพียงกว้างมาเกี่ยวกับแม่พองในค่ะเนาะโหอะไรก็ไรดองเจ้าเพราะว่าเพียงกว้างหูอะไรก็ไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับแม่เนี่ยเปิดปันหูในค่ะพี่น้องเขาค่ะหมักโคเจอแม่ในค่ะสืบทอมค่ะ
1: มาดูกูสักหน้าม
2: ันไปต้นห้องหรือสิ่งที่บอกกับเรา

อ๋อค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเฮาค่ะก็เลยชมกับเพิ่งความในค่ะนี่หรือในมันเป็นเลือนวันแม่นั่นน้องใจค่ะแหละพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาค่ะก็หลุเลยมาเปิดปันเพิ่งความพี่น้องเขาก็ใกล้ๆย้อนกันเข้ามาทั้งหมดทั้งเสียงนั่นค่ะน่ะเดี๋ยวก็ใครๆบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นนะคะอยู่ลีก้างยานเพคเคนกูสําแสนเปิงนั่นแหละค่ะเพราะเฮาใครอยู่ลีกินหวานนี่กูลองก่อนมันตื่นตื้อแคมลีนั่นค่ะน่ะเนาะเพราะเฮาใครอยู่อําลีกินหวานนั่นนี่มันก็เฮียงก็ได้หยับคานเซอร์เตอร์เตติวาวานี่นั่นค่ะปีค่ะต่อเร็วค่ะติดต่อแม่ค่ะอันอยู่หน้านิ้วหน้านิ้วหน้าลิ้นหน้าหมักคอนั่นอําไรใครฝากใครฝากตั้งสายล่มปีหมูค่ะออรัดมาเลยค่ะพี่น้องเขาชื่อว่าหังเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อเป็นแม่ชื่อว่าหังอยู่ที่แล้วก็อันเป็นลูกล่างผักตัวหาสังว่ามีติไรเนี่ยก็ให้กับซึมมาติไมโฟนอีสังเนี่ยก็หมอกรัดถึงกันไรเนี่ยค่ะมันกว่ากูตีกูตั้งตั้งออนไลน์เลยตั้งออมล่มกว่ากูตีกูตั้งเหี่ยวเนี่ยค่ะมันก็ดีกว่าตัดตัวกันนั่นขนาดน้อยพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะรัดมาไหลนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดี๋ยวก็กําในเฮาค่ะมาด้วยทางอันนึงในนั่นค่ะย่ําพ่องตะเหลวลองกันกวาดล่างเพียวมวยเป็ดลองก้นเฮ็ดผิดลองปักเปิงมามีเอามาได้เป็นก้นเฮ็ดการลองการจ๊ะเพี้ยนก้นหยอกแลนึงออนไลน์ก้นสแกมเมอร์จําชื่อในค่ะเนาะชื่อในก็เปิ้นก็กดจัดกดทัดด้วยแล้วก็กวาดล่างแปดเพียวมวยแปดนั่นค่ะเนาะแทงลองหนึ่งก็ลองเฮี้ยงการยันเมืองในนั่นค่ะอันก้นหลักเข้ามาก็ตึงมีก้นอันที่พิษปักปืนก็มีในก็ปืนก็ออกกดจัดกดทัดหลายอ่องดีพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมลองต่อวัดต่อไว้นั่นพี่น้องเขาก็คึงปองเฮ็ดสร้างกว่าให้มันเยาว์ตัวหรืองามหนังหื้อเฮาขาพอตีอยู่ง่ายลมเจอเพราะเฮาขาอยู่เลยเฮ็ดถูกแม่นจ้อมหนังปักปืนไม่มีมันก็ตีอยู่ง่ายลมเจอตอนตาเฮาขานั่นจังไหนค่ะเนาะอําตับลูกกูสังในค่ะเฮาหนังกันก็อย่าไปเฮ็ดข่าวอันป๊อปมันพังสีมาหยอกเลียนปันกันในเฮ็ดให้ตกเจอตื่นพานในนั้นค่ะชอมเมียก็ทัดทองด้วยลีลีว่ามันมีตีกว่าที่มามันซึ่งหือพองจําซึ่งหนังไหนค่ะเนาะหนังหือเฮาค่ะพอดีอยู่ง่ายลุมเสยเฮียก็อําถุงยาให้เปิ้นมาสอส่วนเฮาค่ะให้มาสุกอกสุกใจจังนั้นในนั้นค่ะเฮียก็พอชอมเมียนึงปอกอําไปปองเจอเอเนี่ยก็อย่าไปมือนี่อย่าไปพุ่งล้วนเนี่ยเผียวอาลาค่ะพี่น้องเขาเราอย่าไปพุ่งล้วนเนี่ยเผียวอาลาหรือในคัดเจอทอมตุ้ยลีลีก่อนมันใครรัดในมันปองว่าสังเอจังไหนค่ะเนาะย้อนนั้นแล้วเพราะว่าพี่น้องเฮาเขาถามเขามาเพราะคาราลองวัดลองไหวหรืออ่อนเนี่ยไว้ที่เปิ้นอันในหุ่งเฮียนเปิ้นเฮ็ดปันค่ะที่เอาลูกค้าเฮ็ดกันเลยเอ๋ไหนค่ะเปิ้นที่เฮ็ดกันเลยเปิ้นลงเส้นหมายอําใจค่ะเปิ้นเฮ็ดปันลูกอ่อนอันเฮ็ดไว้อยู่ในหุ่งเฮียนนั้นยาวอยู่ก็มีหลักฐานในสังพองเปิ้นมันอยู่ที่พออหุ่งเฮียนเปิ้นนั้นเปิ้นที่ครึ่งปองให้สร้างบางทีก็เปิ้นก็ได้ยินย้อนปันบางทีเปิ้นก็อําได้เฮ็ดปันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ก้นลงเปิ้นแทงกํานึงดีตั้งหุ่งเฮียนแทงกํานึงจังไหนค่ะเนาะอยู่ก็ตะเหลียวในฟังกันไว้ค่ะลองหยอกเลียนกินเนื้อกันลองการหยอกเลียนลองการหยอกเลียนลองกว่าเหตุการณ์เลยมาเฮาเหตุการณ์กว่าเหตุการณ์จอมเฮาล่ะนี่เอาเงินกินกะโหกะเฮาเฮากะเฮาก็เอากะเหตุการณ์แห่งต่างที่เอาปล่อยปืนปล่อยแป๊ดจําเชิงหนังไหนค่ะโยก็ตะเลียวคานอนาการหลายๆอันค่ะเปิ้นปันแห่งการยันเมืองเฮ็ดนี่ก็อย่าไปคินเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดผิดมันก็ซ้ําไลอ้นสัญชาติไปเป็นต่างดาวทาวอนเนี่ยเป็นไม้แป๊ดเหี่ยวหรือไลแท้อิดก้วยก็หรือไลอ้นเป็นสัญชาติคนไทยเหี่ยวนี่จําเชิงไหนจึงอย่าไปฮอกาเมาเหี่ยวฮอรถฮอกาหลายๆปอกมาในเปิ้นดียึดแปดวัดไว้เฮาค่ะเอียนเพื่อว่าเฮาเฮ็ดอําถูกแม่นจําหนังเปิงเปิ้นได้ค่ะเนาะอย่าไปบ่นว่าให้ไหลวัด10ปีก็ใครหีก็ไหลอําเจอค่ะลองตั้งเจอในย้อนเบื่อว่าเฮาค่ะใครไหลวัดเมืองเปิ้นเนี่ยมันจะง่ายๆค่ะนะสังเกตว่าเฮาค่ะเฮ็ดผิดเปิ้นก็ถอนวัดไว้เฮาค่ะไหลเหมือนกันลองตั้งเจอในก็ใครย้อนฝากไว้ปันจอมย่อก็เชียงรองนึงนั่นได้ค่ะเนาะเฮาค่ะกว่าเฮ็ดเป็นโนมินีก็เป็นชื่อเปิ้นชื่อเฮาเหวก็เอาเป็นเปิ้นมาให้นั่นๆน่ะซึ่งในก็ผิดปักเปิงใหม่มีเปิ้นก็ถอดเอาวัดไว้เฮาค่ะเลยเหมือนกันในนั่นค่ะกอบนั้นลงตั้งซะในย่อก็ติไข่หันในสื่อตรงวงในเฮือนลําแนวค่ะพี่น้องเขาที่มีก้นมานค่ะเนาะก้นมานเอาก้นแต้ก้นหังได้กล่อมฮู้ก้นเมืองห่มตุ่มเมียนมาในแล้วว่าย่อก็กําไดเขาก็สามารถวาดว่าให้ใครมาป้าตวงปันก้นเขเขาติเลยปันทุเดเลยเงินคนันคันในเจอไหนค่ะอันนี้เพิ่นก็ติดตามเหี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาใครย้อนบ่ว่ามันผิดปักเปิงหมายมีเจอไหนค่ะเนาะเพราะว่าหาป้าตวงแล้วในก็เป็นลูกของก้นเขเขาเจ้านั้นเจ้าไหนหลังตั้งเจ้าไหนหากินเจ้าไหนก็พิษปักเปิงหมายมีเป็นไก่ออนแลเป็นไก่
ใกล้ออนเลยอันนั้นก็มักคุเทศนั่นก็เขาว่าเป็นก้นอันดีเป็นภาษาออนปืนกว่าเลยจะในเขาอ่ำมีวัดไว้มาเนี่ยก็พิษปักเปิงหมายมีค่ะพี่น้องเขากำนำพี่น้องเต้าขาในจู่ง่ายเนี่ยนะคะเขาหนังกันออนกันก่อนเลยจะในไปตัวค่ะเปิ้ลนี้ใหญ่ตียอดพ่อขาเมื่อไรฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะนะตอนหนังเข้าในอําเลยกว่าสอบลองวัดไว้อ่อนเปิ้นเอลเลยในคายย่ําฮัดเฮ็ดค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมันก็ว่าจังหนูโกสังหาเงินหนูเอาติเออใจเออบ่มันเปลี่ยนมามันกึ๋งกันนั่นค่ะเนาะลองตั้งจังได๋พี่น้องเขาก็อย่าไปเฮ็ดป่นเปลี่ยนสุนในสุนเป็นในปักเปิงใหม่มีลาลาเนี่ยค่ะกูลองกูอันเปิ้นถึงสืบจอมหาค่ะเฮาไหลหมดค่ะพี่น้องเขามันก็ว่าโกเนี่ยนั่นก็เนี่ยหมดเป็ดหมดกําตังว่าเปิ้นเอาไว้หมดค่ะพี่น้องเขาย้อนอะไรลองตั้งจังได๋ฝากฟังไว้ป้านเนี่ยนั่นค่ะอย่าไปไหวเมามังนะคะลองสื่ออย่าไปเรียนจอมมันมันก็เนี่ยอยู่ดีไรก็ต่างอันนี้เป็นเพค่ะเป็นมิตรสองคมสองพายลงไว้นี่ค่ะเนาะอยู่ที่ไรก็ต่างก็มาไกลเฮือนมันมีเผอรู้ได้เปิ้นก็มือศอกมือเต่าค่ะเนาะมือหลักมือจวนก็จังเป็นไรกว่าเข้าตั้งกันในเปิ้นเกี่ยวข้าเปิ้นก็ตีเฮ็ดให้เขาก็จังเป็นไรค่ะพี่น้องเขาค่ะเจอถึงก็เป็นแม่นั่งปีย้อนเฮยอยู่ลีกินหวานหลอดเพเสกำขาเฮานั่งคำลาวอยู่ตั้งกรุงเทพฝากความอยู่ลีกินวันปันให้อยู่ลีกินวันอยู่ใจค่ะเนาะอ๋อค่ะอยู่เมโจเซถอมอยู่ค่ะในนั่นค่ะพี่น้องเขาหลายก็หลายก้นค่ะเนาะปอมีวัดสิบปีลูกเตไลวัดสังคาอ๋อปอมีวัดสิบปีลูกเตไลวัดสังคาลูกก็เลยวัดสิบปีจำปอค่ะสุดท้ายในมันกว้างเนาะพี่น้องลองวัดลองไว้ในมันลาเหมือนไรก็มันกองเลยก็มันก็ตีไรเหมือนกันค่ะเปิ้นก็รู้เลยตัวอย่างปอมันวัดสิบปีนั่นมันเข้ามาเมืองไทยเมื่อปีแล้วยังก็ลูกเขานั่นอ่ะปอเขามีวัดสิบปีเสด็จลูกอ่อนซ้ำต้องมีไว้เกิดตั้งเมืองจึงไทยมีไว้เกิดเราต้องกระแจ้งถูกแม่นจำหนังปักเปิงไม่มีอันเปิ้นตั้มว่างไว้นั่นฮะยังก็วัดจือกะตะไว้เกิดลูกอ่อนนั่นน่ะตั้งไว้อูมาเนี่ยจ่องมันเป็นมือมันเหมือนกันดีลีอําจะว่ามือกะเกิดลูกอ่อนนั่นซ้ำเป็นวัดต่างดาวก็ไม่ล้วนใหญ่มากป้องเป็นวัด10ปีอันนี้รัดในตัวอย่างมันนะตัวอย่างมันนะฉะนั้นกุ้ยกะป้อว่าปอมีวัด10ปีลูกอ่อนก็ติเลยวัด10ปีจําหนังปอมันในนั่นค่ะที่เล่นติดตามก็เป็นปอเป็นวัด10ปีเหมือนปอมันในนั่นค่ะซึ่งนั้นเยาก็สังเจอไว้อยู่หึงนั่นมาหลวนก็ดีจังค่ายเป็นไปแรกๆเป็นวัดไว้แทงต่างอันก็จังเป็นไรอยู่ดีว่าเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานอันก็เป็นปอแล้วก็เป็นเมลูกอ่อนและหั่งลูกอ่อนนั่นมีไว้นั่นมีไว้จึงหือจอมเข้าเปิงตะระหว่างจำหนังข้าวย่ามอันปืนมักมันไว้ว่าติเลยวัดไทยฮะติเลยวัดหังหือเจิมจึงหนังไหนจอมในนั่นค่ะอ๋อพอถามค่ะมากกว้างๆให้นั่นในค่ะก็อ่ำจังตอบปันเฮอมันพอเต็มทุนเลยกูลองกูอันค่ะเยาก็มีทั้งแทงย้อนสู้ปั่นอยู่ค่ะยินจมค่ะลาดป้าก้นอันฮะลาดป้าก้นอันต่างจุ้มต่างแกงพองค่ะจึงหือจึงหือต่างจุ้มต่างแกงเนี่ยไปปองเจอค่ะนะอติเตมันลองหังค่ะต่างจุ้มต่างแกงเนี่ยจึงหือต่างจุ้มต่างแกงจึงหือต่างแกงต่างจุ้มอีหังจุ้มอีหังค่ะมีโหมีหางค่ะกลมหุ่นเดลัดอีสังเลยค่ะเนาะไต้เกาหลีเหอจือปลูกฝ่ายทำเตรียมเป็นดิคไต้อยู่ทำเตรียมดิคไทมาปีเป็นก้นประเทศอีหังคาเนี่ยว่ะเหอเมื่อบ่นว่าตาเลียวนี่อยู่เมืองไทยค่ะปีเกิดเมืองไทยเอาน้องเว้ยปีจัดที่ก้นเมืองไทยค่ะปีเป็นก้นไต้จัดที่ไทยจัดที่เกิดเป็นเมืองไทยปีเป็นไต้ค่ะน้องเว้ยไต้เกาหลีว่ะเนาะผู้ดิตอบว่าหือมันก็ถามมากหลายรองหลายอันค่ะว่าใครกวางมั่วเราในค่ะเนาะต่างจุ่มต่างแกงก็มีมาในค่ะเนาะใครอยู่ว่าส้มต่างส้มแกงหาเนี่ยนะใครย้อนความปีใครย้อนซ้ายจือความห้องในว่ามือในค่ะในว่ามือในว่ามือค่ะไปกำขนาดมือใครย้อนมาเอหมอกขาวยิ้มอ่ำตั้งเลยเปิดปันถ่อมด้วยหุ่นในก่อนค่ะ

เอ๋หมอกขาวเดี๋ยวนั้นค่ะหนึ่งเพลงความน้องโฮกห้องไวขณะพี่น้องเขาย่นกันเข้ามาตั้งเฮิร์นลำอันนั้นก็ตั้งทิกทอกค่ะฮับชอมไรดังเรดิโอออมล้มเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์สค่ะฮับชอมไรดังแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์สจอยไรตั้งไลฟ์ทิกทอกเขาค่ะนี่ค่ะในวงในตีเลยทบจำปีมูขาวนุ้นตั้งวงนะคะยังรัววันเสาร์อาทิตย์ก็อ่ำลือค่ะเลยมาเหตุการณ์ที่ในนี่ค่ะนะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซกันข่าวยามสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงกลางในกลางค่ำจอมกันที่ในนี่ค่ะอ๋อตีย้อนผัดยันพี่น้องของมือกว่ากว่าเนี่ยนะข่าวยามก็จำมดจำเซิงนี่นั่นค่ะผัดเมื่อดังเพลงความใครยันซ้ายในนั่นค่ะในก็เป็นเพียงความเลยว่าในว่ามือในนั่นค่ะซึ่งในสีผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนจงขึ้นมาหบมาทบจอมพี่น้องเขาเที่ยงในตอนการฮอกคาทีในห้องปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิร์สฐานฐานาก่อกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจตอนเก้งใหม่ที่ในสีขาวหมู่ขาวนุ้นในตอนการเมื่อซุ่มค่าในผัดยันเมื่อก่อนจงขึ้นทบกันเที่ยงค่ะเมื่อในม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
8: นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

พลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสง่าอรัมพี2ศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินนะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันเป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่2เริ่มด้วยคืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์อีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้ง2เพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียว

แผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมภีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรและคุณเฉลาประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะ4 เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

0: ู้หมด
1: จริง
0: ค่ะแต่ฉันอยากรู้ของแถมนั้นอยู่อยู่ได้เล่าจ้ะ
1: ถ้าหากชอบกินคุณคะฉันนะเป็นไม่ไหว

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种蒙莫吉豆沙กุณะวังจือไทตุ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อท่านสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายคอมมอสินหุยูหลอมสอนหูตาสเซียรายได้เฉลี่ยต่อต่อต่อหนอหูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรประจำบัตรเฉลี่ยหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอกปลาเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกำมอเที่ยวเก๋คอมมอต่อเฉลี่ยพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าหรือนอง
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสู่ต้องจัวสังชัว 胡代秋台的路线真美，古要考秋，莫给包，住给起方，暖着到上行，神烟蒙到歌，通白胡路线真美，要令古三根诺罗，弄多到转到，苏东脚上说，胡代秋台的路线真美，转到东北苏东，顺直北。อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

โคตังไอเลมูก็จอมปลังเลอนาตัวโคพระมงโอลัวลูเล็งลูลูตัวเอ็นนัวลูขอเจยิงยังตัวเจลูตังไอเลปูตายังเลกูก็ไอ้จังยูงัวหัวจงอยู่ลู่จงลู่เอ๋ยว่าย่ามงหม้อตู้หม้อจงลู่ตั้งช่อเอ๋ยในตู้เล่งจงยัวตู้จงยังช่างดูตัวกัวลู่ยัวจงชาตั้งเล่งนะเล่งซื่อเล่งกู้เล่งตีตั้งอีจู่เอ๋ยจังยัวยาตู้เอาชาจงจง

月下落整个路只有一啊哎嘞莫个张冷了那多火泼猛我落绿林路绿落哎绿落路火接近

才熬过当年呀，哎，江古哟，梦哈着林那林子林沟林地大呀，做梦之中哦，大大的做梦影。

那朵火龙的朵，龙爪刚带孤独到我，独容众多，独容养你。哎呦，几下我落泪，落。

เงี้ยจงอีจงนะสกุตินิ่งจังสวดเล่าจวนนวลนังคานนุตีเปล่าลู่หยีลินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุญย่างจั่วลิงเรเน่งเก่าอี้เต่าจากือกังนุ่นัวยอดเลยหัวปีกีย้อนย่างจัวเลียงเรเน่งเก่าอ้อเต่าจากือกังปีกียอมบัวช่องนัวย้อนย่างจัวเน่งยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสียงหังรองซาจอกกังจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจือกือตีเน่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะอยู่ถอยอีจงหนาจือกือตีเน่งจังสวดเล่ากือกังดูใช่ฮะกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูเออช่องดาวจัวสัวเลยคือเจ๋งปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงเจ๋งใหม่ฮะอ๋อเอกูกูหวังฮะจะสหตาสวดเลยยูลุนทุกุญย่ออัวพงยืเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวมาอ้วนได้หนัวเจกูต้มมัวกูต้มมัวปังเก้าเซ็งทอดสือหอตุ้มมัวปังเก้าอีร่างหลุดซาเปล่งยอหลุดจอจัวไปสวดเลยเต้านองกงกี้ลอใจตั้งเลยมาจวนซื้อหนัวเจกุยัวมัวอีช่างสุดสุดยอหลุดถังคาจัวไปอีจงหนาจือกุตินิ่งจังสวดเลยเต้าเป้าจวนซื้อหอมาย่อจวนเต้าช่างสุดสุดเต้าหนัวยอโลหะจูมหาหยออีรังหลุเป้ากูเตาเนาะมาร่างนัวหยออยู่ลูฮาซูเช็คลิสเปล่าอย่างภัยร้ายกึนซื้อยอจัวลูใจดูนางกือชวดเล่าอยู่สุดเตาเจ๋งฟังหนอมาปู่หาตายองกลางจัวลูใจดูนางลิงนัวหลอกมาสวดเล่าอยู่สุดเตาเจ๋งฟังจอกังมอกือชึกกีเตาลอซื้อยอจอโรคติดต่อฮะจอภัยสุขภาพกือลุนเตาลูจอฟวดจัวนงนงหอลุนเตาจอฟวดจัวนงนงฮะลุนเตาจอเลยย่างคือย้อนน้ำท่วมขังเอนุนัวหนูเจกูกูอยู่มั่วจอกข้อมูลดักลูกกระทรวงสาธารณสุขจะรู้ถังจัวไปอีจอกหนาจะกูดีนิ่งจังสวดเลยเต้าเป้าเอสวดเลยสัตว์เลเป้าใช้หัวถูกเข่งฮะจอต้นเองคือยอดสู่หูอยู่รู้ฟังลูกเจตัวจงหนอมาเปล่าปังเปิดทอดสือหอเปล่าปังเปิดเราสุยหอเปล่ากลุ่มคือภัยร้ายกึ่งซื้อจัวรู้แจ้งดูนางคือสวดเราอยู่เต่าเจ๋งฟังมาอีหยอจ่อกั้งหม้อโรคทางเดินหายใจเราสุยหอจ่อกั้งม้อนดอกกีอัวปังอ๋อมาจ่อฟัวจัวนงนงเลยหนัวเจยอัวจัวจ่อเชื้อหอจ่อเชื้อเราสุยหอจ่อกั้งหม้อหนึ่งลู่เต่ายงยงหยี่ห้าหนึ่งหัดเจ๋งซื้อกีเต่ายงยงหยี่เฮงมาอยู่จุเต่าเจ๋งฟังจ่อกั้งหม้อเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่RSV ปอดอักเสบ5หยัวจุกเตาเจ๋งฟางจุกวดร่องยอดส่วนเตาจอมีหนวยยาว5จอต้นแห่งเหล่าผู้สูงอายุเนอะ5อีอย่างส่วนซื้อยอดจอกังมอโควิดเก่าจั่วคือหาเจ๋งยัวจุกเตาเจ๋งฟางยอดจัวชุดชนนู้ห่ออ้อยอดจอกังมอคือลุนเตาเขาคืออยู่มงก็จดเลขาอ้อมาจอกังม้อนัวเจนื่อยัวยอดส่วนดอกจอดเลกาแล้วสิยอดจอดน้ำท่วมขังฮะจออังจอหังจออังกือเนื้อกากาดินโคลนเต็มดอมาหยัวมัวจอกังม้อคือจอกังม้อคือหยัวเตาจิงฟังดอกจอดเลกาหนัวยอดจอกังม้อโรคฉี่หนูไข้ดินฮะเชื้อจอโรคฉี่หนูฮะจอไข้ดินหนัวมาอันหยัวลุนดอกจอเชื้อคือนือจอเชื้อโรคจอเชื้อโรคละสิยอจอกั้งม้อนในยวงกางสหูยูรุจีเตาวิโยหาตาอยู่มงยอดสหูเล่นเด้งเด้ห้าจออยู่เดอกขอเชิญกือยู่บ่อยจอดเลือกการเดอกหอมมาเนื้อมั่วอีขอเชิญกือต่อมิ้งซื้อมามั่วเป็นสื่อกือยู่เตาใจอ้อยอย่างกั้งม้อนัวเตาห้าจอกั้งม้อส่วนซื้อยอดจอกั้งม้อโรคมือเท้าปากกือยู่เตาเจียงฟางห้า
นื้อยอดจัวยังตังเข้าลูห่อมากุ้นซื้อหาตาจอกังมอโรคเท้าปากนัวมาอายุสึกียอดจัวหูเจนเดาเจกันเดาดำเดาเห็นเลยฮะหนัวยอดจวนเดาจอมีหน่วยยาวเนอะไปยอดจอกังมอโรคนำโรคนำนัวเนอะมาจอกังมอโรคนำนัวเจตุยยอกีสกีลุนเดาจอยงคือพวกหัวจอยุงลายหนอมาจอน้ำขังหอบยัวจอยุงลายหนัวเจยัวย้อนเดาจอเต้ขอเชอคือย้อนน้ำขังเดาจอข่งหอนเดาจอข่งเราซื้อยอดจอแหล่งพ่อพันคือจงจงเนอะยออีจอข่งคือจอขยะหอจอขยะเราซื้อยอดจอเกลนอนเนอร์มายองโยมงเด้งไกจอหูยอดหัตายูจื้อเกาตัวทรงฮะยูจื้อมวดจอเกลนเดินชัวปอเชเจยองโยมงเด้งไกจวนเดาจอข่งคืนยอดจวนเดาอยู่ตะวังตะเจมาอยู่เต้าเจียงฟางจอกังหม้อไข้เลือดออกอ๋อจอคือลุงเดาจอยองมายอดจอกังหม้อไข้เลือดออกมาอยู่มั่วไข้สูงหอยมั่วไข้สูงรอสยออายุกู้กู้อีจีแหงออายุกู้กู้อีจีแหงกูยังเลยกูอ้อนนู้ยอหัตตาเนื้อเท้าอ้อนนู้เหล่าเอจิงกู้ตาเฮาจิงจื้อจงนมาโยจุดเต้ามงชาจอกูชั่วปนเนอมาเท้าก็มงชาเหล่าก็โยจุดเต้าฮาจัวจอกูชั่วปัวหัตตาเด็กเขาเช่ากูก็ย่อปัวมวยยงรอสยอก็ถูกกังม้อยอม้อปิดจอนู้ลู่เหล่าฮาก็เลยไข่ยอซาเลยตื่นหนอมาจอกังจอคือชั่วโพสาเลยชวนจวดก็เตาหอฮะจอซื้อตังในหนูซื้อหอจอยงยุงลายมาเนื้อหัดเจ๋งหมดอ้ออย่างกังหม้อส่วนซื้อห้ายอดจอชิคุณกุญย่าฮะไวรัสซิก้าเนอะเปล่ายอดจอภัยสุขภาพหรืออย่างหอบมาปุหัตายัวอันตรายจูยอดส่วนเต่ารู้ใจดุนางหนอซื้อเลยจอจอยี่หอจอยี่คือมัวกัวมัวเต่าเนอะจอยี่คือมัวกัวมัวเต่ามาห้าจอจ้าหอห้าจอจ้าคือมัวกัวมัวเต่าซึ่งเลยจอนั่งจอตะขาบห้าได้อย่างโน้มาสวดเลยอยู่เต่าเจ๋งฟังตัวจองหอมามัวเปล่าอย่างกังหม้อแล้วสิหอเปล่าอย่างภัยคือสวดเลยอยู่เต่าเจ๋งฟังย้อนสวดใจดูนางหนัวย้อนหาตาเล่งตือคือย้อนนอนยี่นอนหลอมึงย้อนตัวต่อเต้ตลาดคือเป้าหาตาเนื้อลุนเดาคือต้นแห่งอัวหนอจียอหาตามงเข้าจัวต่อเต้หังรงยอหาตาเล่งถือคือมงเข้าจัวต่อเต้หังรงเองจือเป้ารงนัวเตยอยู่อัวจัวมัวเป็นสื่อคืออยู่เต้าใจกีปวดจัวเต้าห้าเจนุนัวกูกู้จัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูทางข้าจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่จากังยูจออีร่างกีหล่อเจกูยอดีซื้อร่างกีหล่อเจกือลุ่มไปหาตามงลุ่นเน่งไปต่อช้าจอดจวดสวดเล่าเต้านองกงกีหล่อเจอ้วกี

ส่วนสนัวเจกุยัวจอกกังลูมัวอีรังโลเปาคือหาจูนดอกจู้กีจายดอกความผิดคือดอกจู้กีฉุหอคือยอหาตาอยู่ตัวต้นแห่งตัวลัวหรือเล่งหรือโตเออยู่มัวกีฉุเจ้าเล่ย่างหนอมาปูหาตาย่อหาตาเล่งตือคือหลังเตาหลังมุงตัวลัวหรือเล่งหรือโตวัดจูจงจัวลัวหรือเล่งหรือโตวัดจัวลัวปัวจู้ชาเตอย่างดอกมาย่อหาตาเล่งตืออ้วนโนเจยัวจู่เตาปัวหาตายัวจู่ต้องระวังโทษหนอย่อประหารชีวิตหนอหลอซื้อย่ออายัวเตาเจ้าเก่าหล่ออีสุเน่งฮะอยู่จุเตาย่อหงกัวจุดเท่าเลยทอดจื้อหอหล่อสุยอย่อหงกัวเก่าจื้อหยงจุเน่งเก่าหยงหนัวมาเจ้าฮะตาอยู่ว่ายอฮาตาเล่งถือคือตัวหรือเล่งหรือตัวคือย่อจัวปังเปิงนัวมายัวจุเตามั่วลุดสืยอประหารชีวิตซื้อหนัวเจยอจะต้นเห็นคือตัวบุพการีเราสืยอตัวหนาฮัตซื้อเนาะฮะจอตัวนึงคือตัวจอเจ้าพนักงานคือยอระดับการตามหน้าที่หนอทอดสือหอยอฮาตาเล่งถือคือตัวจ๋อหนูจื้ออ๋อคือมองอวดลังหนูเจ้าเลยคือนื้อรู้ลู่เฮาหลือตั้งสมานื้อเจ้าตัวแต่อย่างหนูอ๋อเจถือคือตัวดาวกูอยู่เจ้าประหารชีวิตตัวอย่างเก่าฮะฮะจ๋อเจ้าพนักงานคืออวดลังหนูเจ้าเลยนื้อเลยรู้ลู่เฮาหลือหอจองเลยปังไปหัวตั้งอ๋อฮะตัวลัวหรือเล่งหรือโตยอฮาตาเล่งถือคืออยู่ตัวลัวหรือเล่งหรือโตฮะตั้งสมาจะยอฮาตาเนื้อจะไล่ตั้งใจตัวหัวย่อเนื้อยิ่งเจ้าชาเนื้อยิ่งบังหอเนื้อยิ่งบังฮาตาเนื้ออยู่ตัวถูตัวเองหนัวเนื้อยิ่งวางแผนมงวันได้หนัวเจอยู่เจ้าประหารชีวิตเนาะฮะเจ้าตัวเองคือตัวลัวหอมามั่วจู้กีฉู่ย่อยัวเตาย่องกัวเราซื้อย่อยัวเตาย่องกัวเราอีสื่อแน่งอเราซื้อย่อยัวชาวประหารชีวิตฮะย่องกัวจื้อเลยเก่าจื้อหยงจู้แน่งเก่าหยงตั้งสมัยยัวจู่มึงใช้ใช้ก็ตัววิย่อฮาตาก็เจ้าซาตัวเราซื้อย่อก็ตัววิฮาตาก็ตั้งใจเราซื้อย่อจื้อตั้งใจมายัวจู่เตามึงใช้ขอหนัวอีรันซื้อห้าอ๋อเตะสวดเราเนอะยอฮาตายุอดลังซื้อรออยู่จุดตาอวดตัวรงสังอวนได้คืออายุอวห้าอ๋อแต่กุยมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเนอะเอส่วนซื้อหนัวอ๋อเจกุยัวจอกังลูมัวจอฟอดจวดเลยนางถังจัวไปสวดเราเตาเป้าส่วนซื้อมานุนัวจอหนุกซื้อคือใช้หัวฟอดจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตายัวมัวนางลูลูย้อจัวแกงขอเชิญย้อนย้อจวนเต่าลูเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำปางลำพูนพะเยาน่านตากฮะอุตรดิตถ์ฟัวจัวจาเนาะกูยิงลินดอกแนงเก่าเป้จูแนงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกูยิงลินดอกเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียส

tê mong chua ló tê họ ha nhá lăng tê mà xà lê ua chua mua chó năng luôn tao tao hiện nhó sở hữu tê chờ thái mà suốt lơ yua tao sấy yua chén phang yu tu khen tô dòng ha ai nu nu cú cho lưu thẳng khà chua bấy suốt lơ tao bao lê nua sư nhó chuôn đậu sú tông chuôn đậu nua ó tê năng mò họ năng mò dáng chồng đô cho phố chùa cu rong rong cơ ha em nhớ chú anh tạo mê suốt lâu lê rê rò ní phố chùa rong lê chàng lờ xong đó tôi cũng ký lo dạy tao chú anh tạo sú tông chú anh tạo nữa lo sú yon tạo sú tông tua cũng ký lo dạy tao chú anh tạo tông bờ sú tông xuống chứ bê o chàng trào xuống xuống chàng tao ó ế chú anh dữ nữa nói chế của yúa cho cán lù mua chó cú yúa cho cán lù mua y trắng sú mông tua giá lô sang chùa ý trọng nạt giữ cử tí ninh chàng suốt lờ tạo bao chuồn giữ mà tôi cứ sang trắng xú mông tua nua hô ua trắng rùa xỉnh trắng nhớ chuồn đậu lũ rò mẹ tha kham thọ chữ họ tôi cứ sang trắng xú nua hô ua trắng rùa xỉnh trắng nhớ chuồn đậu lũ rò mẹ tha phè âm phơ xí sạch chân à lại đậu lũ xỉnh xú khổ thầy tu tăng sử nên yon dầu lò sử dò bu trắng rùa xỉnh trắng nhớ chuồn đậu lũ rò mẹ tha phè âm phơ xí sạch chân à lại đậu lũ xỉnh xú khổ thầy nư tao tăng sử nên chuồn nú tì bê lũ dị linh đô hiểu ở trên chữ bùa trào chào chua nữa cho cứ tí bùa yếu ua khó chữ nhớ chùa nú tỷ sang lũ dị linh đô nữa yếu cho mong phong căng là sự yếu cho mong dài chùa nú tỷ dị lũ dị linh đô nữa chữ xên yếu yếu mua trắng số nữa sang chùa chó hảo khoa cử yếu tua băng cây cầu nữa yếu sang chùa băng số sinh hàng nhớ chuồn đậu lũ rò mê bó của co mông ua băng mông ua xó bể dứt lăng lũ nó sang chua thái sinh tho nhớ chuồn đậu lũ rò băng kia băng úng của co băng mông ua xó bể dứt lăng răng sang chua sái lử sinh vang nhớ chuồn đậu lũ rò bể thọ chữ họ nhớ chuồn đậu lũ rò chứ âm phơ พบพระเดลุเซงตากกัวก็ปังมงอัวซอเปจึดลังไปหนอสร้างจัวจังว่างเสงย่างยอดจวนเดลุรอร่องซ่านเดลุเซงพยาวกัวก็ปังมงอัวหนาจึดลังหนอสร้างจัวจ้อกุตี้เสงมงสร้างจัวจ้อกุตี้เสงมงจังกือยอดจัวชัวชัวลู่จอชัวชัวลู่เสงท้องเพลาหูเต็กเชิดท้ายตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ้อนแน่งจังตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งทึมเบยอ๋อสร้างจัวจ้อปุ่นยังจืดกุยตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ้อนชายจ้อว้าวจืดหันชายว้าวกืนชายว้าวตี้ตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ้อนรัวเรย์จืดหันเด็กพังตัวยังลอสยอพังชายว้าวตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล้งทึมเบยสร้างจัวจ้ออาพงยือคือเป้าจูตูตังสุแนงลอสยอหัวเจ้าปู้จังจัวเสงจังยอหัตตาเล้งตือคือเป้าจูนือโนมากูปังมงรูสร้างรูหลัวลอฮะยอฮาตาสร้างจุดชัวหอฮะสร้างจุดชัวนวลตูจอหยอดยัวปัวเลยมั่งดาวสุดต้องมุ่งชามเองนวลเนอะสร้างจัวจอพงยือคือเป้าจูตูตังสุดในหัวจะปูจังรัวเสงจังคือยอดจวนเต่าลูกจอแม่ท่าแพอำเภอศรีสัชนาลัยมายอฮาตาเล่งตือคือเป้าจูนือเป้าจูจอคือที่เสงจังคือยอดจวนเต่าลูกจอแม่ท่าแพรอมงจูสายจูลู่หอจะเขียดยัวปุ้ยยัวตัวจืดซูไม่เบหาจืดซูไม่รู้เสงหล่อปุ้ยเตาใจกินซูซ่าเหลอมาทอสวดเลอเช้าสั่งเลี้ยงเอ๋มงจูปังสายปังลู่ฮะมาเจาะกุฏิปุ้ยยัวขอจืดยอดจวนนุติยังรู้หยิกลินโตหนัวยัวเจ้ามงฟงกางยอดจวนนุติหยิลู่หยิกลินโตหนัวเอ๋ตัวกือสร้างจังซูหนัวหูอัวจังรัวสิงจังยอดจวนเดอกลู่รอแม่ท่าแพอำเภอศรีสัชนาลัยเดอกลู่สิงสุโขทัยยอดตูสั่งจังสูหนัวเจ๊กู

กูจะมัวช้างสูมองตัวหนัวเจ้าลูกสังจัวไปอีจงหนักจะกึ่ตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ชวนซื้อหนัวเจ้ากูยศจอกังลูกจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกีหล่อใจอ้วกีชวนซื้อห้ามาร่างหนัวกูยอดถอต้นดอกอีตูหน้าเจ๊เสงมัวอ๋อมาก็กูเตาชาวดอกก็กูเตาดาวสูต้องตัวเนอะมาก็หาตาก็ยอดอีตูหน้าเจ๊เสงมัวยอดจวนดอกลู่จอปากคาเก่าเอก็หาตาก็สังนงอีร่างไอซียูอีร่างลุ่มเบย์คือหาตาวันแม่แห่งชาหนอเอก็หาตาก็หนักกู้เตาจอก็เชยเหล่ามาก็กุญยุนยู่ก็หนักเก่าเอถอมัวร่างเก่าหนัวจออว่าก้อนละตูหนอเอจอจัวก็หนักปังจูก็นองอวกีห้าหนูเจกูกูชาเตาจ้างซัวปังเสียงหนัวเหล่าเจกูยมัวไอซียูร่างซัวปังเสียงคือลุ่มใบหาตาวันแม่แห่งชาลอสยอหนานู่หนัวเจ้าลูกจออวกรละตูห้าจอจัวสวดเล่าตองถูกก็นองกงกีหล่อใส่อวกี

มากูว่าซาวดาวจัวตูพงยือกือฮู้อัวว่าจัวมัวหนอมาก็กูเตาซาวดาวตัวฮาตาย้อจัวเตาไม่รู้จออ่าก็ย้อจัวญาลังเตยหนอก็ฮาตาย้อจนเตาไม่รู้จอมาอ่าลูนังเกิดเลยหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซาวดาวตัวกงกี้รอเจค่าจัวเป้สวดเลยเตาเป้าย้อจวนเตาสู่ต้องจวนดักหนอฮะเอทอเซอก็ลุดลังลุจัวว่าซาวดาวจัวทีระสักก็ซื้อก็กูเตาซองเตาตัวฮาตาย้อจวนแต่ไม่รู้จอผาพึ่งมาอ่านางจื้อลูเตาอ้อลูกลีหนวดเหล่าหนออวดจัวจ้ออ่าป๊อกกึกตัวตั้งเหล่าหนอมากูอ่า ทอเชิ้ลก็ลุดลังลุดโฮ่ฮะว่าช่องดาวคือก็กูหาเจ๋งอ่าช่องดาวตัวค่ะจัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อจวนดักสู่ต้องจวนดักหน่อฮะเอทอเชิ้ลก็ลุดลังลุดโฮ่เนอะฮะว่าช่องดาวจัวอ่าเจ๊ป้าหนอมาก็กู้เตาช่องดอกตัวฮาตาย้อจงหอย้อจวนดอกไม่รู้เสงกาญจนบุรีมากางจัวรู้ใจดูนางเหล่าอวดจัวจ่อฟุดจัวจงจงเห็นหนอมากูจงซักก็คือก็กู้เจ๋งช่องดอกตัวกงกิโลเจค่าจัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อจวนดอกหนอฮะเอเชอก็รู้หลังรู้ชงฮะอ๋อฮะอวดจอมดาวจัวตัวพ่องยือกือสือลุ่มไปหัวดอยลีมาก็กูซอมดาวตัวฮาตาย้อจงอต่างสือหนัวก็ย้อจวนดาวลู่จอเกาลีมาลู่เต๊ะเธออ่ากูกูฉันดูเกาหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซอมดาวตัวกงกีรอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อจวนดาวสือต้องจวนดาวหนัวฮะเอกูท้อเชิ้ลก็ลู่หลังลู่จูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะอวดจอมดาวจัวอีจงหนาจูกูตีนิ่งจังสวดเลยฮะคือไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ากูลุกลังลุจูมากูจงซักเกอร์เอกูทอดเช้าสวดเลยลุกลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋ออ่าย้อนส่วนเดออำเภอฮอดหออ่ากูจื้อห้ามมั่วอีตูห้องยือหอก็สุนไปหัวธีรพลสันติสุขอาวนาหนอมาก็กูซอมดอยตัวฮาตายอดส่วนเดออำเภอฮ้อนนางจื้อลูเล่หอพี่ดีเจเอ้ก็ฮาตาจ่อฟัวจัวถ่อมจนนู่มากูกูฉังดูเกอร์ตั้งสุมามอนดูเจกูซาจอฮ่าอัวจัวจ่ออากูจัดจาเกอร์ฮ่าอัวจัวจ่อมีหนัวกูอาเต้าใจเขาทัวอัวจัวมั่วคุ้นจื้อลอสิฮงงงงฮ่าหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซ่องดอกตัวกงกิโลเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าย้อจวนเตาสุดต้องจวนดอกหนัวฮะเอกูท้อเช้าก็ลุดลังลุจัวอัวจอมดาวจัวสุนันทาเสงจ่ออ่ากู้เตาซ่องดอกตัวฮาตาย้อจงเถาเสงจัวก็ย้อจวนดอกลุจอบ้านปังต้องมากูม่วนนางลูลอยหมอเลยฮะหนอเอกูจงซักก็ก็กูเจ๋งซองดาวตัวกูกงกิโลเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าฮะเอเชิ้ลก็ลุดลังลุจัวว่าจองดาวจัวอีตุพงยือก็สูงไปหัวชาลิดแซ่เล่าหนอก็ซองดาวตัวฮาตาเนาะจงอเนาะจวนดาวชนบุรีหอเนาะจวนดาวชนบุรีมาเดี๋ยวฟัวจัวกูกูฉังดูเกาหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซองดาวตัวกงกิโลเจเนาะจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนอฮะเอกูท้อเชิ้ลก็ลุดลังลุจูตัวอย่างเก่าฮะหอมาตั้งสินัวหอเตรู้สึกหอกูตัวอยู่ตั้งหลังห้าแต่กูอ่ะจังดาวจัวอีจงหนาจื้อกือตีนิ่งจังสวดเราห้าคือสวดเรากูลุ้นจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาสาวฮะอัวจังดาวจัวสวดเรากูเจ๋งปังชังรังสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดอกรู้เสียงเจ๋งใหม่ห้าตั้งสินัวรู้สึกหอกูอยู่ตั้งหลังชัวกือยังเล่นเดาจื้อนาทีหลักซื้อหอเจกูกูอยู่ว่าลูกจออีร่างกี่หล่อเจโอร่างต่อกันเกิดจัวสวดเหล่าตาวนงกงกี่หล่อเจว่ากี่ย้อจัวตั้งขี้หนัวหลักซื้อเอตั้งขี้หนัวเจกูกูอยู่ว่าเสาสู่ต้องจัวใจจ่าเลยหนัวหลักซื้อหอตีว่าจังดาวจัวสวดเหล่ากูลุนรู้กูย้ออวพงยือเถาปีลูกจูจัวเถาเสาฮะเถาจัวกวดจัวเล็งจัวตู่จวนจื้อจู่กี่หล่อกันย้อจงย้อจงสวดเหล่าLove.

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแค
7: ่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิเฟร ีดไดร์อบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปิดเบอร์สูงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนา สู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不老花啊阿姆萨阿姆李苏我都这个花不老翁啊阿姆雪花不他啊 VTU 欢迎那家苏啊阿提他我来苏我提苏拉和花花我啊阿姆来干李苏我把嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจางามันก็ชื่อสวทเชียงใหม่แบบดาวงาเอาวิทยุว่ามือจะมาโง่บรรยากาศยี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่โง่บรรยากาศที่ตัวลีเฮียสิทธิ์โชว์โจญะตุลางาวิทยุว่าพิฆาตว่าชอบว่ามาว่าโลชิจังโง่บรรยากาศที่หนีมุขวันยี่สามว่าว่าลีสงโง่นั่นเอาชอบบรรยากาศว่ายี่วิทยุระบบเอเอ็มะว่าที่ตัวลีเฮียสิทธิ์โชว์ที่โจญะตุลางาแน่ๆไปคือโชว์มุขวันยี่เจมุงะที่มุลันยี่มุขวันยี่สามโมนาทีเนี่ยขวานีนาเนี่ยจะทีเนี่ยโดยเฉพาะงานที่ทำระบบไลฟ์โซเชียลไงฟิสบุยเพลงว่าเพื่อสวทจุดเยียเชียงใหม่ไงอะไรบ้างไงเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่เรียบงอย่างคือดูแล้วไงมาว่ากดติดตามได้ไปไงกดติดตามแล้วไงที่เนี่ยคือว่าสุดแพร่ว่าชาวนาที่เรียนยิ่งคือกดใช้เฉพาะงานนี่แม่ที่มูลวงบรรยากาศงะอาวุชควาระเฮติมาปีมาเหออาทิสตาจินเชมังโงบรรยากาศธรรมยาปอพอเฮแจนเตอร์ฝรั่งอะยาแจนเตอร์ฝรั่งมังโงเฮดูหกจังหวัดงะโชจังหวัดธรรมจัสโงบรรยากาศเธอสานีกองพวกขวัญเย่สีเนี่ยสังเกตเหฮาคนเนี่ยยุคนี้ตรงวันยาโชซึกุโคอาวุธโชจังหวัดมัจจสุบังงะมาเกิดติญญาฝาดาจามโมบุรงะด้วยสายนิพนธ์สียังโอบัญญัติมีฮิโลฮาคือยามือฮาคือเลี้ยมือฮาคือพันเลี้ยงโอบัญญัติมีความเสี่ยงไงคือยังมีเชื้อเชื้องานวัวอยู่บอกว่านี่สัสสิยาลาบังงะจะมือฮาคือพันเลี้ยบลาบจีกวยลามาดงอติญญาคืออาจจะจอมาที่ลิกินาบุรงะที่พยาปอพอธรรมะที่ใจตุฟลังงะยาโชจังหวัดบ้านบางโง่ไม่ยังไงยิวถิ่งกางโง่ไม่ยังคือทำไมคือจังหวัดละนองอ่ะอาทิเนจังหวัดพังงาอ่ะอาทิเนคือจังหวัดภูเก็ตอาทิเนจังหวัดกระบี่อ่ะอาทิเนจังหวัดตรังอ่ะอาทิเนจังหวัดสตูลไงเออทำไมโง่ไม่ยังพื้นที่จอภาคใต้ตะบัวอ่ะปีขวาวชขวาวอ่ะจอภาคใต้จะสุดอ่ะจะสุดบ้างไงอ่ะบางทีสุดตามบ้างไงบางทีเนี่ยจำโมฟาตาบ้างอ่ะที่ถิ่นกลางโง่บรรยากาศจังหวัดระนองอ่ะที่ยังจังหวัดพังงาอ่ะที่ยังจังหวัดภูเก็ตไงไอที่สักกลางโง่บรรยากาศกว่ายี่ครึ่งไงมีฮิโรฮาคืออยู่ไม่เฉยคือวันนี้ใช่ไงที่บ้านโง่บรรยากาศไงเท่าโชจังหวัดมัจจาส่วนยังไงมาคือที่ยังฟาตาจามูที่ยังกว่าโวติดตามข่าวสารไงทายาทหน่วยงานรัฐบาลก็ยังสื่อประกาศที่ดีแจ้งเตือนไงปีขวาพื้นที่กุฏิกาหัตกรรมงานอะไรต้องมึงหาเลี้ยมึงหาเครื่องไปเลี้ยวเฮียอะไรกิเลมาสุติปากาแจ้งเตยังอ่ะอาทิตย์เป็นอย่างเฉพาะงานมาครับผมยึดเขายึดดูทีนี้ติดตายได้งานทำไมถึงมาปีมางานที่วันที่สามคนยังไงที่สามยี่ห้อนี้สี่เนี่ยที่เฮฮาคนเดียวงานมาครับจำโมฟัตตาบังงานดูพื้นที่ทำไมจัดส่วนงานที่มาที่ช่างโง่ไม่อยากเฮติที่มาปีมากงานที่สตาจิชาวชวงงานที่กระทบเนี่ยคืออาวุมาเสือสุดจวงอ่ะอามาสริยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้านบางโง่ไม่ยังไงเธอทีฮะตัวจึงอ่ะเธอเฮฮาไงเฮฮาทีนี้กับผู้ยังไม่ยังไงอันเนี้ยก็ลองไปคืออาวุปิควานโนใบสัตว์มาวาเลงโง่ไม่ยังไงโนฟุบะฟังบุบะคือเจ้าหอมตุเชนุภาษีหลงว่าพากูลมาโนยึดต่อมันนะใช่ไงอาทิบัญญัติมาสัญญากว่ายี่ยิ่งชิดมาตัวหลังอาทิบัญญัติกว่าปรับปรับใหม่ยิ่งไงอาเมื่อสามงูบัญญัติเฮฮาทีนี้กับผู้ยังมองไม่ไงอาวอปิวพานุใบสารจัวคือไงโนภาษียึดต่อหน้าบุรุษไงอากาคือไงต่อหน้าแบ่งขวาคือโนภาษีกว่าอาทิตย์สมังไงตัวจริงกว่าลุลุมากว่าวอลมลุชันเหนือมาอาทิบัญญัติคือมาว่าเป็นติกางะยันได้กลับมาบอกว่าทูพยาด้วยเอกสารว่าทำไมเขาสาดเสียจ้า
ยุดเอามางานมาอีกมิสังอ่ะอีกมาว่าฉันไงอาทิตย์แรกนู้นที่กว่าภาษีรุ่นรุ่นมาไงที่ตรงกลมมาว่ามองไม่ยันนุ่นฟุบากว่าใบสันมาเกี่ยวข้าวโนอันยังกุลาโนกวยากฎหมายทั้งหมดที่จะเราจะต้องว่าไงถ้ายึดชุดลุงไม่ยันสุนในใบสันกับมันนุ่นพวกพามาบุกกุลิทั้งหมดไม่ยันนุ่นภาษีมาเข้ามาว่าไปฉันไงอาทิตย์แรกยังอ่ะมาอ่ะกุลาใบสันมาวันนี้จะสงบเป็นยังไงที่ยังฟุบามาเบื่อสบายไงอาเมจินีเหรอความเบื่อง่ะบุกุลจิงะนุพะเบื่อกุลงบเป็นยังโนพิควันภาษีพัตโตยมานุภาษีกุยลุลุมังไงตุจีมาเหรอที่เรียกว่าบุรุงะมาพับเบื่อกุลงบเป็นยังไงไปสามารถเชื่อเดียบเป็นยังโนกุยถูกพิจารณาด้วยอิมิตซะยอมังะสัตสิงสยุนามันมาติกะเทกได้ปะชิงะอาทิตย์แรกยังอ่ะมาโอกุลาไปสานแต่ว่าจุดเบื่อไงโนหมอเบอร์ไปหายิ่งขอเบอร์ช่วงอ่ะใบสั่งผมไม่เคยมีอะไรไม่ชัวร์ไงพี่ว่าโนฝ่าไฟได้ยามาดงอนุก็ความรีมาเฮสตันโนย่ายามรู้ว่าในใบสั่งบวมงออาทิตย์นี้โนมคนน้องมหมาดงอนุก็ย่าที่กดจราจรทายยึดชุดบะเฮงะผู้ป่านี่ปะยามาใบสั่งกับงะแล้วแม่นักว่าย่าสอนน้อยผู้ป่วยเจ้ามังะอันนี้เป็นโนพม่าเบอร์มาไงนุปอกว่ากว่ายี่ระบบวันนี้มีราชงะอันนี้ไปเจ้าของดูมันจะเชื่อโน่ภาษีประต่อยไปเฮงไงต่อเน่าไงอาจจะเฮโน่ว่าภาษีตัวจิ้มมาว่าเชงไงอาจจะเป็นยังไงมาตัวจิ้มพากว่าเชื่อไปเฮโน่กุหลาบโน่ใบสามามีความว่าจ้าอามีเพียวว่าจ้าไปงานยิ่งเพียร์ที่เบิกุจิงอ่ะเบิกุเรื่องโน่ภาษีตัวจิ้มที่เราว่าตรงงานไม่ยากถึงมาที่นี่ปีมากเจนเตอร์ฟลังอาทิตย์มันยังเฮเฮฮ่าถี่ยิ่งกับผู้ยองที่เริ่มใช้บางงานทำไมแต่สุดจิ้งอ่ะอาทิตย์ยังไงที่มาแต่เชียงโอ้บรรยากาศไงทยากรมอุตุนิยมวิทยาที่บรรยากาศอวบพันเหนือทั้งพวกไงยากจะมาแจ้งตัวละเอ็ดบรรยากาศที่มีหินพวกกุญยส่วนไงยากแบบมังโง่บรรยากาศอวบพันเหนือยากมาสัญญาเฮบามพื้นที่ยากที่ก็เลยต้องบรรยากาศมือหาอาเครื่องเลี้ยงไงอาเครื่องเลี้ยงมังโง่บรรยากาศยากกระจงไงอวบพันเหนือยังงอย่าไปมองไม่เอาที่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่าสอดอีกกาอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงใหม่ไงอาทิตย์นี้จังหวัดเชียงรายอาทิตย์นี้จังหวัดลำปางไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตาจังหวัดอุตรดิตถ์ไงทำไมคือภาคเหนือเอาภาคเหนือที่พื้นที่ธรรมจักรสงฆ์ไม่ใช่คืออ่ามาเกษตรงานฝาตาจำโม่บางงานที่ว่าอยู่กับบ้านจักรสงฆ์ว่าเอาวัตถุอันยิ่งเล็กคือจักรสงฆ์เปรียบความมือหาคือพันเล็บบ้างไงอันจะจำมังอาทิตย์นี้ว่าอยู่กับบ้านคนนี้มือหาคือพันเล็บอาจารย์ก็สัสมาจีแล้วไปรับประชากรแล้วมาหงออันตรายยังไงภาคกลางโง่ไม่ยังไงจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้ยังเฮจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ยังเฮจังหวัดราชบุรีเงินมาเฮจำมาฟ้าทั้งงานอันที่ไปเฮจังหวัดที่ติดกับไม่ยังไงมาเฮจอภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดไงยังวุฒิกับไปเฮจังหวัดประจวบสิริขันธ์ไงอันนี้ยังเฮจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอาทิยังจังหวัดยะลาไปดูไงอาทิยังจังหวัดนราธิวาสไงที่ถึงกาโง่บัญญัติมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงจังหวัดเลยไงอาทิยังคือจังหวัดหนองคายอาทิยังคือจังหวัดเบอร์กาไงอาทิยังคือจังหวัดหนองบัวลำพูนไงอาทิยังคือจังหวัดอุดรธานีไงอาทิยังจังหวัดสกลนครไงอาทิยังคือจังหวัดนครพนมไงอาทิยังคือจังหวัดมุกดาหารไงที่ถึงกาโง่บัญญาทำไมคือผ้าตะวันออกบ้างไงจังหวัดนครนายกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดจันทบุรีไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดประจีบุรีไงอาทิตย์นี้จังหวัดตรังไงที่ถึงกาโง่บัญญาทำไมคือจะภาคใต้โดยฝั่งอันดามันไงยุทธิกาบ้างคือจังหวัดละนองไงอาทิตย์นี้คือหญิงกาบ้างคือจังหวัดพังงาอาทิตย์นี้จังหวัดภูเก็ตไงเออทำไมไม่ยังไงชกงะอ่ามาคือจำโมฟาตาบังกันุยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งพวกกุญสุเตนิสุเรเจนติฟลังงามือหาคือผลเลบะคือหลายพื้นที่ไงที่เกิดตัวอย่างคือยังมีเชียนตะลายาบังงะที่บังคืออ่ามาคือจำโมฟาตากันมาถึงมาปิมาติเรเจนตัวอย่างงะที่บังก็ไม่ยังชกงะมือสักคือนั่นแหละคือมกว่าแต่ว่าเกิดอะไรงะเอาชกทาวิทยุนาจาสูงะที่เท่าหลายส่วนตีสุดาคือข้อความงงะที่บังคือมาสักเอาชกทาอาชญามกว่าเดฟราสุดาคือมกว่าแต่ความฟังงะ

abo shekhwa bo ga magwa nge flaso ashira to flanye magwa de flaso la a kusamo nga shekhora nga ati nyinga de ma te shehe nga nalang ri ma pi ma nga ati sota chisha tiga de go ngoma nya ha bo yi komun ma ha bada to so a se so jwa nga a musa chang wap chen ma kwa nya de ma chai fla ma ngo ma nya nga a musa bo chi ma ngo ma nya phu ti chi ga nga HIV HIV ba nya ha tu a lo e na ba ba da nga lo e na ni so lo e na ni so ma ngo ma nya a musa nya a wa so a wa kwa kum ma nga wa yi la bo wa da ma nya ha nyi me sa tu ku nya wa sho nga so nyi nga ma nya kwa so a ku la ma nga nu kwa so ma ku la ma ha a yi me kwa na la bo wa da ma nya a mya wa tsu dwa nga ma sa sho nga tu ma sa so ku ma nya ha nya ha nyi me sa tu ku nya wa ya ba ha ma ha a ku mya ma nga ti a ti ko ku la ma tsin tsu ku mya la sho nga ti tsin ti ku ma nga a ti ba ngo ma nya ya ku pi ho ya ma ngo ma nya nga ti a la cho yi ko tsin wa ko tsin wa ko hwa nyi nyi zi li ko mia nyi ya te ti bu ma nga ti a che ti ya ma nga HIV a shi pu do ngo ma nya wo za go la za ma nga za ma ba su pa ma nga wo tan ta ho ngo ma nya wa a wo ma pong kai shi nga wa thu nya na ma ma ke shi shi nga ma ke ngo ma nya wo ma se nga ye a shi na zwa ye ti che a HIV zwa ma zu ma nga a dwa wo ti tan ta ba ta ma ta ma tan ta ma nya ke sa na wo ni bu ko ma tan ta ba nga อะไรบ้างนานมาคือจู่ใช่ไงอาทิบ้างก็ไม่ยังทิ้งยี่คนได้งอไม่ยังไงยี่ทิ้งยี่คนได้มาเหนียวหวานเหนียวที่เรื่องเนื้อรองอ่ะเธอมาสาลุยนามังอ่ะอาทิบ้างงอไม่ยังชอบงานทำมาคืออามาอาจารย์เนื้อเชื่องอ่ะอาวลิปาลิมาไงเธอยี่คู่ซื่อลีซึ่งว่าคู่ขวัญยี่ยี่ซื่อลีคู่เนี่ยมีอันยี่เธอเชื่อให้เสวินเนื้อสมังอ่ะอามาเฮซามอชกงาปิควาโนอะลิชอะลิติพะยังไม่ยังไงกว่าถุงยานะมาคือป้องกันเยชกงาอามาซะบะเฮอาวอที่จะได้ติแปไม่ยังคือมาป้องกันยังไงอะลิบะเฮนามาคือซื้อซะชิงไงอะลิบะเฮอามาซะอาวอที่จิมาไม่ยังคืออาดัมโนจะชิงไงที่เชสเฮที่กวาโลเอนเนมางาอาทิบัญญังอามาเฮซามงาอาวออาบามาอยู่สุบะเฮงาอาวอซูซึมิฮะติลิปิมะงาปะกาเอยะติลิปิมะเบเปงาอาวอมะซาอามามะซะซูเอวะติตันตอมะญะเฮทะเยงาแต่กะโดบะฮุกะฟุกะเบยะกวายะเบเฮงาซึปะซึมิดัวเฮตันตอมะบะเฮบะมะปองกายเบเฮติลุอินาจงมะซะเบเฮติเนมะงายบะยึกโกญีเบเฮติอามะซะซูกะโกละมะญะเฮญีมะซะตัวอะริญงวะซุมะโกละมะเฮติยะมิวะซะจงมะซะชิกวางาอาทิบัญญังมาเหอะคือสมุจวงานาทมาปันนิลงโงไม่ยานุกุณัสนิเมจาขะละมามตุชิงแกอาทิบัญญังคือมาเหอะอเมอที่กิจิเมชิงาอาทิบัญญังมาเหอะคือสมุจวงาที่เอาวัยรุ่นงาเอาจังกว่าสมุจวงาเอาที่ปัตตันตาวงโงไม่ยาเหงาแต่ปอกไก่งามาเหอะสมุงาไม่งั้นยาเหอะอาจารย์นาทินสะพันติเลงโงไม่ยังงาเอาที่จะมาเหอะมาเปียวชิจวงาอะไรกว่าเจอเอาเหอะใจเฮียงาเอาเหอะจวงามาเหอะสมุงาทำไมเหอะอามาติลิกจิไม่ใช่เปล่าเหอะเชื่อข้อติลิจะมาปีมาเหอะติลิแจ้งเตียงงาอามาสับเหอะผู้ติเชียงยังไงงบไปช่วยไงยี่มือยี่มือสัตว์กุ้งเฮียวงามีอย่างนี้ไปที่ยากกว่ากุ้งกูมองยังไงที่ขู่ซึ่งว่ากูว่ายังไงนี่สิลิโกเนี่ยมีอะไรมีอะไรสิงาอันนี้เป็นไงอามาเหอะจำงาไปว่าว่าอาชีพจะพาตันต้าของไม่เหอะงาอามาเหอะที่ป้องกันยังว่าถุงยาคือเกิดงาพามันก็ไม่เหอะเจ้าอินทันในเบอร์ยังเหอะช้างมันยังเหอะมาจูงงาช่วยมันนั่นเสือมาจูงงาที่มาจะมาปีมาช่างงาอาชีพบางมันยังช่วยงาหน้าปีมามาเหอะอาทิตย์เรียนจ่อที่เบอร์เหอะเอาอะไรกันดีสงวนตัวมาที่ติดความมุ่งแล้วก็งาเน้นในเบอร์เหอะชมว่ายังเหอะจิ้มว่าเหอะติดความด้วยที่โมลองไม่ยังไงหนีมุขวันหนีคือสามโมนาทีเนี่ยควันหนีน่ะเนี่ยสถิตินี้โดยใหญ่ชกงามอาทิตย์คืออาเมซาเอาพื้นที่จังหวัด
เชื่อมาบ้างยังไงบางพื้นที่ที่เกิดต้นไม้คือเมืองฮาขึ้นเรียงอ่ะเอามาใส่ท่าเอาเชื่อมาบ้างยังไงมากกว่าเคยในเส้นไงเมืองฮาอย่างเคยหรือฮันยังดังอ่ะทายามาสาโดยสำนักงานกรมตุนิยมวิทยาบ้างยังไงเอาพันธุ์อย่างเคยเมืองฮาขึ้นเรียงบ้างไงเมืองฮาก็เป็นเรียงก็คือนอกจากบอกให้ยังไงสัตว์สิ่งละมาจะสิ่งละมันก็ลับชิ่งกว่ายามารุงว่าอันตรายยามากระเข้มยาอามากระจะมองฟ้าตาบุรุงกันมาเรื่มาปีมาเจนตัวช่างะอะไรบ้างะนั่นปีมามากระอาทิตย์จงงะวชกระวิธีโยกให้นานาจะสู้ไล่สวัสดีสุดละคือบุโมงะวชกระโดยชิดจอมะงะฟูจะชิดข้อขามยาวจริงะนาจะพิจารณาทั้งตัวเจงะอาทิตย์เงินติงแก่ติงวะคือด้วยอะไรกว่าเจงะเปรียบนี้ข้อความยิ่งกุยเจงะอาทิตย์เงินคือยากจมยังงะอามากุดมาดูแลสุขภาพเยงะอามาใส่ไว้เหอะมหันต์เลจ้าเบอร์มุทารถชาวโหย่าหงะเบอร์อากาศเงินเหอะปลื้มปลับปลาสุกุดเหอะอาจารย์นารายมหาเทคพลันงะเบอร์อามากุดมาดูแลสุขภาพเยงะอาวชกราปีมามาเหอะอาทิตย์เงินจงงะเบอร์ที่ดูความมุลความงะข้อความสวัสดีครับ

0: 报罗一见。
1: 哎呀，那边那一块八百铁包，俺咋不那天啊，妈妈哟，铁包阿杜耶克。
0: 啊，每次不都咋不去？每次咋子都一起？哎，他是和计较。你是妈妈娘母子不多，还咋不接？哈，娘子哎，咋个？
1: 哎呀，那边妈妈，你是边妈呀，母子不衰哟。哎，咋不呀？啊，面子也是说啊，都也给。
0: 嗯，面子不都咋不了？面子咋子都也。
1: 给你收，你是那妈呀，面子不都。哎，咋不了？啊，面子哎，咋个也不依了？
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธ